ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

หลังประธานาธิบดีทรัมป์ลงนาม MOU สันติภาพสหรัฐอิหร่านน้ำมันทั่วโลกราคาปรับลดลงเช้านี้ปตท.บางจากปรับลดราคาเบนซินแก๊สโซฮอล์95 91 E20 E85 ลง1บาท50สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลลดลง1บาท30สตางค์ต่อลิตรแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีรับฟังคนรุ่นใหม่เน้นย้ำให้เข้าถึงรู้ทันข้อมูลข่าวสารอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 18-20 มิถุนายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนยังร้อยละ40ของพื้นที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษร่วมกับสมาชิกอาเซียนเสนอแนวทาง 3Rs เสริมสร้างบทบาทอาเซียนเป็นรากฐานรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารพลังงานภูมิอากาศขยายความร่วมมือนวัตกรรมการเกษตรร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ความมั่นคงทางดิจิตอลชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงบุกตรวจโครงการก่อสร้างกลางภูเก็ตพบคนจีนทำหน้าที่วิศวกรคุมงาน16คนใช้วีซ่าผิดประเภทแรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมาย62คนเร่งขยายผลเชื่อมโยงคดีนอมินีต่างชาติเปิดทางส่งออกสหรัฐเลิกปิดล้อมท่าเรืออิหร่านตามสัญญาผู้นำสูงสุดเย้ยทรัมป์สิ้นหวังถึงกับยอมยุติสงครามฟินแลนด์ผ่านกฎหมายไฟเขียวอนุญาตอาวุธนิวเคลียร์ตั้งในประเทศจ่อปูตินเป็นครั้งแรกหลังมอสโกซุ่มเร่งตั้งฐานกำลังทหารรัสเซียนับพันติดพรมแดนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์19มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะคุณสุรศักดิ์คุณต้นน้ำมาแล้วนะคะสวัสดีสุดสัปดาห์ค่ะ
1: คุณนิตยาบางกรวยด้วยครับ
0: คุณผุดสดีจากกองทัพภาคที่4มาด้วยค่ะ
1: คุณนิติคุณนิ่มจันทสิงห์ฮะ
0: ค่ะ
1: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนะ
0: ค่ะ
1: ครับคุณหนุ่มอันดาหน้าสายนี้ภูเก็ตเนาะเป็นประจำทุกเช้าเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีคุณธิดาโตมาสคุณ
0: หนูนามาด้วยนะ
1: คุณหนูนานี่จากร้อยเอ็ดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับทักทายกันให้กำลังใจกันวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขสมชื่อวันนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็เผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่าฝนตกรถติด
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเชียววังกุ๊กเคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีนี้ด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานซึ่งทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ไทยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ยังได้ทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมทั้งทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยด้วยครับ
0: ค่ะหลายท่าน FC บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยภูฏานที่แน่นแฟ้นมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะทักทาย FC เพิ่งเข้ามาใหม่คุณบัวลอยด้วยค่ะ
1: ครับ
0: คุณอาร์ตด้วย
1: ครับ
0: ค่ะก็อย่างที่คุณสุธีเมื่อกี้เรียนไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจริงๆนะคะคุณสุธีมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานทั้งในระดับพระราชวงศ์แล้วก็ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศโดยถ้าสังเกตเห็นในทุกช่วงเวลาแห่งความสูญเสียของพระราชวงศ์ไทยพระราชวงศ์ภูฏานมักเสด็จมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยพระองค์เองเสมอมาซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความลึกซึ้งนะคะเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความเคารพและความผูกพันไทยปูตานที่งดงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นภาพนี้นะครับจริงๆก็หลายครั้งด้วยกันนะครับที
0: ่
1: พระองค์เสด็จมาแล้วคนไทยก็รู้สึกว่าโอ้ไทยกับปูตานนี่ผูกพันจริงๆ
0: จริงค่ะ
1: นะครับทักทายคุณสวัสดิ์ชาดานะเข้ามาในขณะนี้จากอุบลราชธานีบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีค่ะขอบคุณมากครับไปดูงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาครับรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาแห่งพระราชศรัทธานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19คือวันนี้ไปจนถึงวันที่21วันอาทิตย์นี้นะครับ21มิถุนายนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เป็นโอกาสอันดีเลยนะคะไปเที่ยวพระอารามกันค่ะแสงไฟสวยมากเลยค่ะภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็มีนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระอุปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยค่ะคุณสุธี
1: ครับนี่นะฮะประวัติของวัดราชบพิตรเนี่ยตลอดจนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
0: สมเด็จพระสังฆราชนะคะ
1: ในสุภาพมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาน
0: ะค่ะกิจกรรมมากมายนะคะมีการจัดแสดงแสงสีนะคะแล้วก็มีการเสวนาทางวิชาการด้วยลานกิจกรรมวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารมีการสาธิตทำขนมไทยด้วยอันนี้กิมมิกน่าสนใจมากค่ะ
1: ครับก็ไปเที่ยวงานกันได้นะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนนี
0: ้
1: จัดงาน3วันด้วยกันนะครับ19ถึง21มิถุนายนนี้ครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมครับซึ่งโครงการนี้ก็ดำเนินการโดยมณฑลทหารบกที่210แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2565บนพื้นที่126ไร่ก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรพื้นที่ปศุสัตว์พื้นที่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็พื้นที่โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันน
0: ี่
1: นะฮะโดยผลผลิตที่ได้นี่ก็จะนำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการอีกทั้งยังได้นำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานพร้อมทั้งปลูกพืชผักเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือเพื่อพระราชทานราษฎรที่ประสบภัยครับ
0: ค่ะกรมสมเด็จพระเทพค่ะพระองค์เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ะทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยและการเลี้ยงเป็ดเทศกบิลบุรีรวมถึงการเลี้ยงไก่งวงโอ้หลายสายพันธุ์กับคุณสุธีสายพันธุ์อเมริกันบรอนซ์แล้วก็สายพันธุ์เบลสวิตสมอลไวท์ไฮโซนะคะ
1: ค่
0: ะในส่วนของการขยายผลโครงการทหารพันดีในรูปแบบโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของมณฑลทหารบกที่210ก็มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะนั่นคือโรงเรียนบ้านรามราชค่ะอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวพี่ๆทหารก็จะไปให้น้องๆนะคะปลูกผักไปให้ความรู้สนุกสนานกันมากเลยแล้วพอผักเจริญเติบโตก็นำผักนี่แหละค่ะมาประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้รับประทานกันในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายประยอดเมืองขวางนะคะรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระองค์มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการทำหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือโครงการทหารพันดีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและก็กองทัพบกในการสนองพระราชดำริที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพบริโภคในครัวเรือนนะครับหากมีผลผลิตเกินความต้องการก็สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสงค์นิกรชาวไทยให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งครับ
0: ค่ะสังเกตเข้าไปในหน่วยทหารจะมีมุมเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณสุธี
1: ครับ
0: ค่ะปลูกพืชผักได้สวยงามมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: พ่อแม่พี่น้องไปหาความรู้การปลูกผักจากที่นั่นได้นะคะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ในฐานะนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทางด้านของนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวสิบโทถากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการสู้รบที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับก เหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมปีที่แล้วนะครับครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6นะครับเสียชีวิตจากการปะทะที่เขาสัตตสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ25กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็ครอบครัวของ10เอกอภิสิทธิ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันครับพระมหากรุณาธิคุณก็สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

0: เป็นระบบซึ่งเขามีการอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังแล้วก็กำหนดการฝึกและวันพักฟื้นร่างกายรวมทั้งมีการปรับสถานที่การฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและก็รักษาขวัญกำลังใจของกำลังพลด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับกรมการขนส่งทหารบกรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจในริ้วขบวนที่1 4และ5นะครับประกอบไปด้วยริ้วขบวนที่1ฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระยานมาตร3ลำคาญสำหรับอัญเชิญพระบรมโกศจากพระบรมมหาราชวังเพื่อเกริ่นพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนที่4ฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราชเยนทรยานและพระที่นั่งราชเยนทรยานน้อยสำหรับอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรไปยังพระบรมมหาราชวังและก็ริ้วขบวนที่5ฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราชเยนทรยานสำหรับอัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับ
0: ค่ะยังมีการซักซ้อมกำลังพลประจำพระเสลี่ยงด้วยนะคะสำหรับอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อขึ้นประทับบนพระยานมาตร3ลำคาญก่อนเริ่มภารกิจในริ้วขบวนที่1โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะเป็นกำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งหมดเนี่ยมากถึง311นายด้วยกันซึ่งกำลังพลทุกนายที่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบัติหน้าที่แบกหามราชยานถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตนะคะคุณสุธีค่ะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถวายงานที่หาโอกาสแบบนี้ได้ยากมากค่ะกำลังพลประจำพระยานมาตร3ลำคาญซึ่งต้องแบกหามราชยานที่มีน้ำหนักมากเกือบ2ตันค่ะจึงต้องฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นโดยใช้การฝึกซ้อมจากองค์จำลองที่มีน้ำหนักมากกว่าองค์จริงด้วยนะคะซึ่งแผนการซักซ้อมเขาซักซ้อมในห้วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมจำนวน4วันต่อสัปดาห์แล้วก็พักฟื้นร่างกาย1วันแล้วก็จะขยายไปสู่การฝึกร่วมกับริ้วขบวนอื่นๆที่กรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ทางด้านกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้ลงภาพการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถ้าหากว่าไปชมในเพจอาร์มี่เรดิโอก็จะเห็นภาพที่งดงามนะฮ
0: ะ
1: ที่ในวันซักซ้อมที่ไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะฝนตกจะแดดออกความเหนื่อยความหิวความง่วงจะยืนนานกี่ชั่วโมงเดินไกลกี่กิโลก็ไม่อาจที่จะบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจของทหารสรรพวุฒินะครับที่สืบทอดกันมายาวนานหลายทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่นในการปฏิบัติหน้าที่พลฉุดชักราชรถแล้วก็เกริ่นบันไดนาคด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและก็เทิดทูนยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดของปวงชนชาวไทยซึ่งจะเป็นริ้วขบวนที่2นะครับทางนี้ก็เพจของ Facebookกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับให้เครดิตภาพมานะครับขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณมากนะคะเห็นภาพจากที่ดูในไลฟ์สดตอนนี้นะคะพี่นิ่มบอกว่าส่งกำลังใจให้ทหารค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็สวัสดีคุณอิสระบนยอดย่าด้วยนะคะ
1: คุณสวัสดิ์บอกสุขอีกแล้ว
0: สุขอีกแล้วนะคะอ่ะเรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนกันบ้างนะคะแต่เป็นชายแดนทางภาคเหนือนะคะทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ไปติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่บริเวณฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมการส่งฐานปฏิบัติให้กับกองกำลังสุรศรีให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าอยู่ติดแนวชายแดนแน่นอนต้องมีในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นทหารเราที่แนวชายแดนก็เป็นรั้วของชาติสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบเสริมความมั่นคงตามพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับทางกองทัพภาคที่4เขามีโครงการคนไทยที่ดีนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกก็ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้นะครับที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยาอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนี้ก็มุ่งส่งเสริมความรักชาติความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาและก็นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า400คน ครงการคนไทยที่ดีนะครับมีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมือง

0: ที่มีคุณภาพรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและก็ร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะดูจากไลฟ์สดกับคุณสุธีเป็นบรรยากาศที่มีความน่ารักอ่ะเป็นกันเองมากๆเลยนะคะเม
0: ื
1: ่อน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาชวนท่านแม่ทัพภาคที่4ร่วมทำท่า67ถ้า67ตามสไตล์เจนอัลฟาคุณสุธีเจนอะไรแล้วคะ
0: เ
1: จนเอ็กแน่นอนค่ะ
0: จำเจนไม่ค่อย
1: จำเจนไม่ได้ค่ะคุณสุธีเจนเอ็กนะคะส่วนดิฉันเจนวายเนี่ยเจนอัลฟาคือน้องๆสมัยใหม่น้องๆมีความน่ารักมากเลยทำท่า67คุณสุธีลองทำดูสิท่า67
0: 67
1: 67คือการยกมือขึ้นมานะคะต้องเอียงด้วยนะคะเพื่อได้จังหวะ
0: ไม่ใช่ทำพิธีขอพร
1: ไม่ใช่นะคะเป็นความน่ารักนะคะซึ่งเขาเห็นกันมากเลยนะคะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในห้องประชุมค่ะภาพเล็กๆนี่แหละค่ะที่สะท้อนถึงความใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมทางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ท่านยังเดินทางไปที่โรงเรียนดีนิยะอิสลามียะตำบลมะยังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสด้วยไปพบปะคุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของการทลายธุรกิจต่างชาตินะครับกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่แล้วก็ปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับเนื่องจากได้รับเบาะแสจากประชาชนนะครับชาวภูเก็ตนะครับว่าโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งมีพฤติการน่าสงสัยโดยพบชาวจีนทำหน้าที่เป็นวิศวกรแล้วก็ควบคุมงานขณะที่แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมานะครับหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานร่วมกับชุดปฏิบัติการกองพันทหารสารวัตรที่41กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโครงการอายาน่าไฮซีวิลเรสซิเดนต์ภูเก็ตนะครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบการกระทำผิดกฎหมายหลายกรณีครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ควบคุมงานชาวจีนจำนวน16รายในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทแล้วก็จับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาจำนวน62รายซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้คร
1: ับ ค่ะเจ้าหน้าที่ก็แยกดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะก่อนที่จะควบคุมตัวพนักงานสอบสวนส่งให้กับทางสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายไทยท่ามกลางการจับตามองของหน่วยงานความมั่นคงเรื่องของการขยายตัวการลงทุนธุรกิจต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ
0: ครับวันนี้ก็มีวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกป
1: ี
0: ที่91นะฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นหน่วยเก่าแก่อีกหน่วยหนึ่งของกองทัพบกนะครับนี่นะฮะก็มีการวิจัยพัฒนาวิทยาการในสายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านของพลเอกอัตพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านก็เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็มีหลายหน่วยงานนะคะ เข้าร่วมประชุมด้วยกันค่ะเป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือการผลิตเองวิจัยเองและใช้เองลดการนำเข้าจากต่างประเทศส่งเสริมในเรื่องของความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะ
0: ครับยินดีกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับปัจจุบันมีพลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเป็นเจ้ากรมนะครับซึ่งก็ประกอบพิธี
1: ค่ะเช้านี
0: ้ในเช้าวันนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
6: EFM Morning Mood Music start your day
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

ได้แค่เดินมาส่งครับผมผลงานเพลงจากพี่กวินดีฟิชชิ่งกับ Blackheart ด้วยสำหรับใครที่รอเชียร์เพลงนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้ EFM Playlist of the Week เนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่าว่าผลงานเพลงจากพี่กวินดีเพลงนี้จะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใน EFM Playlist of the Week นะครับกับได้แค่เดินมาส่งฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังไปกันต่อดีกว่า1ผลงานเพลงที่พิมพ์เชื่อว่าเป็นเพลงในตำนานของประเทศไทยที่เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ที่เป็นคนไทยรู้จักเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่เพราะมากๆจาก Soul After Sex อย่างก้อนหินละเมอคุณผู้ฟังทุกคนรู้จักเพลงนี้กันอยู่แล้วแต่พิมพ์ตกใจมากเมื่อกี้ที่ลองสครอลดาวน์ดูในลิสต์ของเพลงใหม่เพื่อจะให้มันตอบโจทย์กับธีมเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสของเรานะคุณผู้ฟังตอนเช้านี้ Soul After Sex ครับออกผลงานเพลงใหม่มาไม่แน่ใจว่าในรอบกี่ปีก็แล้วแต่แหละคุณผู้ฟังแต่สารภาพว่าเพลงนี้พิมพ์ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเป็นรีแอคชั่นสดฟังพร้อมกันครั้งแรกไปด้วยกันครับผมผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจาก Soul After Six ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจำครับ

และนี่คือ Dandy Lion ครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากน้องเชอรี่จากค่าย Kiddo Record นะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเพลงใหม่ออกมาด้วยนะครับผมสำหรับน้องเชอรี่อย่างชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นใครชอบฟังเพลงละมุนละมุนฟังสบายๆนะครับฝากน้องเชอรี่จาก Kiddo Record ไว้ด้วยนะครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งนึงที่อยู่ด้วยกันมานะครับผม2ชั่วโมงนี้ครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากไว้อีกครั้งครับกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งท้ายไป2เพลงคุณผู้ฟังแต่ว่าหลังจบ2เพลงนี้ไปแล้วครับผมอยู่ด้วยกันต่อได้ที่แชร์ข่าวเช้านะครับวันนี้พีมไปแจมกับพี่เฉาพี่พุทธด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปโอ้โหบอกเลยข่าวช่วงนี้คือสนุกสนานนะคุณผู้ฟังมีข่าวที่ให้รอลุ้นกันเยอะแยะมากมายนะครับผมเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอได้เลยกับแชร์ข่าวเช้ามีเรื่องให้คุยกันเยอะแยะแน่นอนนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย1เพลงนี้คุณผู้ฟังผลงานเพลงจากซาร่าซาโลล่าอย่างหลับตาฝันแล้วก็จากพี่พลพลด้วยอย่างไรน้ำหนักครับผมของซาร่าซาโลล่าเนี่ยล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยนะคุณผู้ฟังชื่อว่าหน้าที่ฉันนะครับผมมีโจรินอยู่ในเพลงด้วยแค่พูดก็ยิ้มแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันได้ที่ EFM New Release นะครับผมสำหรับเพลงใหม่แต่วันนี้เอาเพลงนี้ไปก่อนกับหลับตาฝันจากซาร่าซาร่าแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเจอกันต่อกับแชร์ข่าวเช้าครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: สวัสดีวันศุกร์ลองนั่งสมาธิสัก10นาทีเพื่อเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สดใสพร้อมรับสิ่งใหม่ๆในวันนี้
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: อิสระและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่รัสเซียเดินทางกลับไทยแล้วและกรุงเทพมหานครรณรงค์เชิญชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนใช้สิทธิ์ครั้งแรกและหลายหน่วยงานร่วมแถลงปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงซื้อขาย Forex เปิดชื่อนักการเมืองและดาราเอี่ยวและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเมืองคาซานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาและเวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาครามกรุงเทพมหานครเชิญชวนเยาวชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Voterรวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งแบงคอกโหวตวันที่19และวันที่20มิถุนายนที่บริเวณสกายวอล์ก MBK สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันโดยมีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลส่งเสียงถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่พร้อมเช็คอินแลนด์มาร์คเลือกตั้งใจกลางเมืองเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน11การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงปฏิบัติการการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงซื้อขายโฟเร็กตัวไม่ได้รับอนุญาตยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการโดยมีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้องเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดตัว CIB Bot AI อัจฉริยะเพื่อนคู่ใจประชาชนตัวช่วยให้คำปรึกษาและรับมือภัยอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงและกรมบัญชีกลางแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาวันนี้เป็นวันสุดท้ายถึง 16:30 นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
3: ธมบ่อกุ้ง50ไร่เจ๊งยับหมอคางดำ5ตันบุกกินเรียบวอนรัฐช่วย
4: ใจเย็นๆ
3: อ๋อเอาเลยฮะใส่เลย
4: ไม่ต้องรีบ
3: ใส่เลยเปิดมาเราวอนรัฐช่วยก่อนเล
4: ย
3: สวัสดีครับผมดีเจพี่กวางครับ
5: สวัสดีพี่พีมครับ
3: สวัสดีครับ
5: คุณดีเจพุทธด้วยครับแหมเมื่อได้ยืนยิ้มอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะ
3: สวัสดีชาวแฉด้วยครับสวัสดีพุทธครับผม
6: สวัสดีคร
5: ับ มาแต่ครับคุณครับมา
6: สวัสดีครับ
5: ค
6: ุ
5: ณพุทธ
6: ฟูทีมนะวันนี
3: ้ฟูทีม
5: ฟูทีมนี่ครับ
6: พุทธปวงทีม
5: ครับ
6: นี่ฟูทีมนะครับรู้อย่างว่าพี่ชาวอ่ะไม่
5: อะไร
6: ไม่รู้ว่าถึงหรือยัง
5: ไม่ต้องเสียไปไม่ต้องเสียไป
3: เว้นช้าเชียว
5: ไม่ต้องเสียไปกัน
6: อะไรอ่ะเมื่อกี้มีข้อความว่าอย่าปล่อยกระเทยไว้กับคืออะไรอ่ะ
5: อะไรไม่มี
6: คุณน้ำท่วมเปิดอะไรไว
5: ๆ
6: อย่าปล่อยกระเทยไว้กับใครอันตรายมากอ้าวสวัสดีพีมด้วยนะครับ
3: สวัสดีพุทธครับผม
6: นี่คือพีมก็คือลากยาวตั้งแต่ตีสาม
3: ใช่ครับความจริงมาตั้งแต่ตีสองแล้วครับ
6: ครับว่าคุณเริ่มจัดตีห้าไหมครับคุณมาทำไมตั้งแต่ตีสองหรือจะบอกนะว่าคุณไป
3: ผมมาดูบอลฮะใช่เพราะว่าช่วงนี้บอลมันเตะแบบทั้งคืนไงพุทธมันเตะตั้งแต่แบบกี่โมง
5: คุณเห็นเพื่อนคุณหรือยังเขาไปสแตนบายอยู่แล้วนะ
6: คุณมอตอ
5: คุณมอต
6: อคุณมอตอเช้านี้ที่เกาหลีนะครับเขาก็ส่งรูปลงกรุ๊ปมา
5: ใช่เขามีจอใหญ่เชียร์บอลร่วมกัน
6: คือที่เกาหลีอ่ะคือเขาอ่ะมันเป็นช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาทำงานของที่นู่น
5: ใช่ครับ
6: เนี่ยตอนนี้ที่เกาหลีก็จะมาสัก10โมงอะไรเงี้ยเขาก็แบบคนออฟฟิศเขาก็มานั่งดูบอลบรรยากาศดีมากเลยนะ
5: ดีมาก
6: แล้วมาตูมเขาก็ไป
5: เขาเป็นชาวเกาหลีไปแล้วเดี๋ยวนี
6: ้ชมฟุตบอลสดๆนะครับซึ่งเตะแล้วนี่ใช่ไหม
3: เตะอยู่เลยว่าตอนนี้เตะอยู
6: ่คิกออฟไปตอน8โมง
5: ใช่ครับ
6: สกอร์เท่าไหร่แล้ววะ
5: ยัง0-0
3: 0-0ครับผมตอนนี้15นาทีไหม
5: 15นาทีใช่ครับ
6: นัดแรกนัดแรกเกาหลีชนะ
5: นัดแรกเกาหลีชนะ 2-1 ชนะเช็กเม็กซิโกก็ชนะซาวแอฟริกาใต้มา 2-0
3: ผมชอบเทคนิคนึงของเกาหลีมากเลยโค้ชเขามาบอกว่าช่วงที่เป็นแมตช์วอร์มก่อนแข่
5: ง
3: เขาให้นักเตะเกาหลีทั้งหมดที่ลงไปวอร์มเนี่ยใส่เบอร์เสื้อสลับกันให้หมด
5: ทำไมสร้างความสับสนเหรอ
3: ใช่เพราะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยแยกไม่ค่อยออก
6: ว่า
3: ใครเป็นใครจะจำเป็นเบอร์เอาแล้วพอเขาเอาเบอร์สลับกันหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าอีกทีมก็ไม่รู้แล้วว่าต้องมาร์กใครตัวไหนตัวเก่ง
6: เอาไปถึงแบบว่าเป็นแท็กติก
3: ใช่เป็นแท็กติก
6: ให้คู่ต่อสู้งงอะไร
3: ถูกต้อง
5: แต่ผมว่าอย่างน้อยเขาจำหน้าซนหึงหมินได้นะ
3: โอ้ยซนก็ต้องได้แหละ
6: อีกครั้งอินบอกว่าเขาก็น่าจะจำได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคือนักเตะเกาหลี
5: เขาก็คัดแข่งอยู่ในยุโรปทั้งน
6: ั้
5: นอ
6: ยู่ในยุโรปกันเยอะมากนะครับอุ้ยเสื้อสวยอ่ะมาตูมอยากได้เสื้อเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะมา
5: ตูมซื้อเสื้อมาฝากด้วย
3: ผมว่าเสื้ออาร์เจนติน่าสวยมากเลยอ่ะ
6: อยากได้เสื้อ
3: เท่มากเสื้อที่แบบมันเป็นลายแล้วโอ้โหแมสซี
5: ่ใช่
3: แมสซี่แฮตทริกนะครับเกมแรกโอ้โห
5: ตัดภาพไปที่โรนัลโด
3: ครับ
6: อย่าให้พูดดีกว่า
3: สำหรับแฟนแมนยูคิดว่าไงกับโรนัลโดในวัย37ปีบ้าง
6: พี่ว่าควรพอได้แล้วพี่ว่าควรพอซะตั้งแต่ตอนนี้สวัสดีพี่ชาว
7: สวัสดีน้องสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีพี่ชาวครับผมสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ในฐานะที่ผมเป็นติ่งโรนัลโดด้วยแต่ว่าคือทั้งทีมจะเล่นเพื่อโรนัลโดก็ไม่ได้แล้วอ่ะ
7: ครับผม
6: เนาะมันทำให้ระบบทีมเสีย
3: ผมเห็นช็อตที่เปิดคอร์เนอร์มาทุกคนสกรีนให้โรนัลโดวิ่งเข้าไปมง
6: ถูกอ
5: ย่างกับเล่นบ้าร
6: วมถึง คือผมว่านักเตะทุกคนเกรงใจโรนัลโดไงจังหวะที่ควรจะ
3: เข้าใจ
6: ที่ควรจะจบสกอร์หรือควรจะจ่ายให้ตัวอื่นอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบอุ๊ยเกรงใจลูกพี่
7: ใช่โดยเฉพาะคอนเซซาวคอนเซซาวมีโอกาสยิงทั้ง2ลูกนะ
6: อั
7: ดส่งให้พี่โดเฉยเลย
6: ผมว่าโรนัลโดควรจะแบบ
7: แล้วพี่โดใช้ลูกแง่ลูกแง่เคยเห็นลูกแง่ว่า
6: ลูกแง่
7: คือแบบ
6: คล้ายๆลูกแง่
7: ปาดเข้ามาแล้วมันก็คือคล้ายๆลูกแง่
6: ยิงแป๊กๆอะไรเงี้ยหรอ
7: ย
6: ิ
7: งแป๊กๆปาดเข้ามาแล้วแบบโอ้โหหาทิศทางไม่ได้เลย
6: ผมว่าโรนัลโดอ่ะควรเป็นสำรองแล้วลงมาในบทบาทของซุปเปอร์ซับ
3: ถูก
6: สมมุติสัก20นาทีหรือ15นาทีสุดท้ายแล้วพี่ใส่เลยพี่มีกำลังเท่าไหร่พี่ใส่ผมว่านั้นน่าจะเวิร์กกว่านะ
7: คือให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเล่นเนี่ยลงมาแล้วแค่แบบ15นาทีวิ่งเป็นม้าเลยพี่ไม่ต้องแบบวิ่งออมตั้งแต่ครึ่งแรกเพราะโรนัลโดส่วนใหญ่ชอบออมครึ่งแรก
6: ครับ
7: แล้วก็เก็บแรงไว้แล้วมาเล่นครึ่งหลังเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดบอกอ่ะเขาต้องลงมาประมาณ15นาที20นาทีหลัง
6: แล้วมีแทคติกนึงของทีมชาติโปรตุเกสก็คือโรนัลโดเขาจะไปยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อน ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าพูดในมุมของโค้ชเนี่ยเขาก็มองว่าการเล่นบอลแนวลึกของโปรตุเกสเนี่ยมันจะหายไป
7: ครับผม
6: เพราะว่าโรนโดไปยืนล้ำหน้าคือส่งไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วจะฝากบอลไปที่โรนโดคือล้ำหน้าก
7: ็
6: จะได้แค่ออกขวาข้างขวาก ับขวา
3: ข้างซ้าย
6: เพื่อที่จะแท็บอินเข้ามาโรนโดถ้าไปสุดเส้นแท็บอินเข้ามาโรนโดก็จะไม่ล้ำหน้า
7: ใช
6: ่
7: ม
6: ันก็เลย
7: แบบว่ากองไม่ว่าจะเป็นกองหลังนะกองกลางนี่คือวิตินยา
3: เจ้าเนเวส
7: บูโน่บูโน่นะโอ้โหสามกองกลางกองหลังก็เมนเดสใช่ไห
6: ม
7: นะฮะแล้วก็มีคอนเซโลป่ะ
6: เจ้าคอนเซโล
7: เจ้าคอนเซโลนะเนโตอีกนะฮะเซเมนโดเนโตแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่ว่า11ตัวแรกต้องมีลามอสก่อนอ่ะให้เขาเล่น11คนแรกก่อน
3: กอนซาโลลามอสเลยเหรอ
7: ล่ะลามอสก่อน
6: ลามอสที่อยู่ปารีสไง
7: ถูกต้องแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นโรนโด
6: เนาะ
7: นะ
6: อาจจะต้องสลับกันบ้างอ่ะ
7: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติพี่โดลงเนี่ยเหล่าบรรดากองเชียร์โปรตุเกสเนี่ยไม่ค่อยกล้าไปเท่าไหร่นะครับผมคือแบบได้แบบขอชมอย่างเดียว
6: ผมไม่แน่ใจว่าพี่โดแกได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้บ้าง
7: แกอ่านตลอดแหละ
6: แกอ่าน
7: ตลอดแหละ
3: จริงเหรอ
7: ใช
6: ่ให้แกอ่านบ้าง
7: ก็ไม่เห็นตอนที่แบบว่าแกแบบพักครึ่งอ่ะพวกตอนที่แบบเบรกกินน้ำ
6: แกถ่ายโซเชียลเหรอ
7: ก็แม่แกไม่ถ่ายโซเชียลแกเป็นคนสั่งทุกคน
6: ใช่
7: แกเป็นคนสั่งทุกคนว่าแบบน้องคนทำแบบนี้น้องคนทำแบบนี้แล้วพี่เห็นนะกวีตินยาพูดกับวิตินยาวิทยาทำหน้าเงี้ยวิตินยามองด้าแต่ทำหน้า
6: อยากฟังเสียงในหัวของวิตินยาเป็นภาษาโปรตุเกสจังเลยว่าวิตินยาคิดอะไรอ่ะนะฮะแต่ผมว่าแกกดดันด้วยแหละเพราะว่าก่อนที่โปรตุเกสจะแข่งอ่ะเมสซี่ดันทำแฮตทริก
3: ใช่
6: แล้วอาร์เจนเล่นอย่าง

0: นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสีสันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมเมื่อวานนี้ก็น่าเป็นแบบรอบที่2แล้วนะครับแมตช์ที่2ของแต่ละสายนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้ก็กำลังเตะอยู่เลยเป็นเกาหลีใต้เจอกับเจ้าภาพเม็กซิโก
1: เฮ้ยเสื้อเกาหลีใต้สีม่วงก็สวยนะเนี่ย
0: สีม่วงสวยฮะเมื่อกี้ซองฮึนมินนี่คือยกข้ามประตูไปเรียบร้อยแล้วนะกองหลังเม็กซิโกวิ่งมาสกัดตีลังกากับหลังข้ามเส้นไปนิดเดียวฮะเกือบได้ประตูไปแล้วเรียบร้อย
1: เกือบเปิดสกอร์แรกได้แล้ว
0: ใช่นะครับผม
2: ผมมาดูทันกาตาร์แคนาดาตอน6โมงถึง8โมงขาหักไป1ครับ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ใช่
0: โอ
2: ้
0: โห
2: อิสมาอิล โคเน่ขาหักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ของใครของแคนาดา
2: ของแคนาดากองกลางแล้วกาตาร์แดง2
0: อ๋อคุณดูตอนเช้า
2: ใช่ครับ
0: เอาคุณไม่จัดรายการเหรอวันนี้
2: จัดด้วยครับ
0: จัดด้วย
2: จัดตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 8:00 น.
1: ถือว่าพี่เปิดฟังมาไม่ค่อยได้ยินพีมเปิดไมค์เลยนะ
0: ใช่
2: เหรอครับ
1: ใช
2: ่พีก็ไม่ค่อยยินตัวเองเหมือนกัน
0: โอ้โห
2: สงสัยว่าจะดู
0: เมื่อคืนนี้แคนาดาซัดไป6ลูกเหรอ
2: เมื่อกี้เลยพี่เจ้า
1: ได้เต็มมาดิ
0: อะไรนะ
1: ได้เต็มเลยดิน
0: อนมาเต็มนะครับผมนะฮะแคนาดานอนเต็มเลย
1: 6ลูกเลยเหรอ
0: 6ลูกเลย
1: 6ไม่สูงโอ้แล้วแคนาดาเขานี่ไงเจ้าภาพด้วยเนาะ
0: ถูกต้อง
2: แต่กาตาร์เขาแดง2ตัวไงเหลืออยู่9สุดท้ายแคนาดาถลุงเลย
1: กาตาร์เล่นเกเรเหรอ
2: ใช่เล่นเกเร
0: คือเขาวิ่งสู้ฟาดกาตาร์เขาเต็มที่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพปีแล้วด้วยครั้งที่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าครั้งนี้กลับมาเนี่ยเขาก็ต้องแบบแมตช์แรกมาเขาเสมอมาถูกไหมใช่ไหมกาตาร์เสมอ
2: ไ
0: หม
2: ไม่ชัวร์เลยจำไม่ได้
1: ใกล้กาตาร์เหมือนเสมอเม็กซิโกป่ะ
0: เสมอมาแล้วเขาได้แต้มแรกในฟุตบอลโลกไงเขาก็เลยเต็มที
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนเมื่อคืนนี้คู่หนึ่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับบอสเนียนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยิงไป4ลูกบอสเนียยิงได้ลูกเดียว
2: อันนี้ตกใจเหมือนกันเพราะว่าครึ่งแรก 0-0 เกมอย่างน่าเบื่อเลยฮะ
1: ไปยิงกันตอนท้ายๆ
2: ใช่ไปยิงกันแบบโอ้พี่กระตุนไว้ครึ่งหลังกลัวเหมือนกับกลัวคนไม่คุ้ม
0: ครับผมนะฮะตอนนี้มะตูมก็อยู่ที่ลานเชียร์ที่เกาหลีนะ
1: ครับ
0: ส่งรูปภาพเข้ามาในกรุ๊ปออฟฟิเชียลของชาพุตุตูมนะครับผมนะฮะใครเข้าไปทักทายน้องมะตูมได้นะครับนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับนะฮะก็ฟุตบอลโลกเดี๋ยววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
0: ับ นะครับผมวันศุกร์ก็จะเป็นโอเคนะครับเกาหลีใต้นะครับผมเกาหลีใต้นะครับ
2: เจอกับเม็กซิโกเตะอยู่
0: นะฮะเดี๋ยวตีสองก็จะเป็นสหรัฐพบออสเตรเลีย
2: น่าดูน่าดู
0: นะครับตีห้าสกอตแลนด์โมร็อกโกบราซิลเฮตินะครับแล้วก็รวมถึงตุรกีพบปารากวัยนะครับอ่ะประชาชนก็วันเสาร์ก็น่าจะดูกันได้
2: ใช่แล้วตีสองคืนนี้น่าดูนะเพราะออสเตรเลียเกมแรกพลิกล็อกชนะมาส่วนอเมริกาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะมาแบบอ่อมๆแต่ว่าโอ้โหโปเชติโน่จัดให้แบบกี่ลูกกับ4 5ลูกป่ะเกมแรกอ่ะ
1: เล่นดีมากนะอเมริกา
2: ใช่เพราะฉะนั้นน่าจะสนุกน่าจะสนุกเกมนี้ครับ
0: นะครับผมรู้สึกว่าอเมริกาชนะมา 4-1 นะ
2: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับแมตช์แรกนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้ฟุตบอลโลกนะครับผมวันนี้ก็รายงานอัปเดตใช้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก่อนจะไปข่าวนู้นข่าวนี้นะฮะ
1: ไป
0: เดี๋ยวนี้ 10:00 นเนาะ
1: ครับ
0: 10:00 นก็เป็นเรื่องราวของ DSI นะฮะที่กำลังจับตามองว่านะครับผมนักการเมือง
1: เขาจะแถลงใช่ไหม
0: เขาจะแถลงแล้วเขาจะขึ้นชาร์ตให้ดูเลย
1: ว่าม
0: ีความเกี่ยวข้องยังไงกันบ้าง
1: นักการเมืองคือใคร
0: ถูกต้องครับ
1: ดาราคือใคร
0: นะฮะ
1: เมื่อวานยึดทรัพย์ไปแล้ว
0: ยึดทรัพย์ไปเรียบร้อย
1: แต่โซเชียลเขาก็โอ้โหมุ่งเป้ากันไปแล้วนะ
0: มุ่งเป้าไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้มีภาพรถไงมีภาพรถที่ไปยึดมาได้จากการปฏิบัติ24จุดนะครับผมก็ยึดเงินมาได้65ล้านเป็นเงินสดแล้วก็เป็นรถหรูเนี่ยประมาณ5คันแล้วก็ยังเป็นรถโบราณอีก
1: เอ้ยโทรศัพท์พี่ติดอะไรนะ
0: ทำไมฮะ
1: มันดูแบบข้างๆมันมองไม่เห็นน่ะ
0: อะไรนะกันเสือกไง
1: ครับ
0: กันเสือกเป็นฟิล์มกันเสือก
2: ใช่เป็นฟิล์มกันเสือก
1: ครับครับ
0: ครับผม
2: มองซ้ายอ๋อซ้ายนิดขวาหน่อยนี่ไม่เห็นละ
1: ไม่เห็นละ
2: ไม่เห็นละ
1: ติดอะไรนะ
0: ฟิล์มกันเสือก
1: ครับผม
0: ครับผมไปดูคนเดียวนะฮะหนูจะดูไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ดูไม่ค่อยเห็นหรอกชอบใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องติดตาม10โมง
1: ครับ
0: นะครับว่าเป็นดาราท่านไหนนะฮะแล้วก็เป็นนักการเมืองท่านไหน
2: ภาษาไม่พูดติดอะไรผมก็ไม่ค่อยเห็นเลย
1: ติดลูกติดลูก
0: วันนี้ผมวิ่งผ่านมารถคุณติดอะไรโอ้โหดำมากเลยคุณติดเท่าไหร่อ่ะ
1: ของผมเหรอฮะ
0: กระจกหน้าติดอะไร
1: 10 20 30
2: 40 10 20 30
0: 40
1: ชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต
0: ์นะครับขับมาแล้วก็โหเห็นดำปีเลย
1: เอาก่อนที่จะไปเรื่องนู้น
2: ครับ
1: เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
0: เรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องพี่คาง
0: คางดำเหรอ
1: พี่คางดำ
2: มาแล้ว
0: จะมีอาหารทะเลกินกันหรือเปล่านี่หนักใจมากนะฮะ
1: ใครที่ดูเราอยู่ผ่านทางไลฟ์สด
0: ครับ
1: อยากให้ดูภาพปลาหมอคางดำที่มันอยู่ในบ่อกุ้งอ่ะ
0: ฮะ
1: พี่ดูดิ พี่เชา
0: ครับ
1: นี่มันคือแบบ

0: พี่เคยเห็นหนอนที่มันแบบเวลาอะไรเน่าๆแล้วมันแบบมันยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะอะไรอย่างงี้ไหมใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดอะจินตนาการภาพเอานะโอ้โห
1: เอาแค่หัวมันมาโผล่หายใจในน้ำก็พอแล้วเอาภาพนั้นก็พอแล้ว
0: ขนลุก
1: จับจับจับจับจับจับอะนะฮะ
0: เขาบอกว่าประมาณ 5,000 ตันนะพี่จากบ่อกุ้งนะครับเกษตรกรนี่เขาบอกว่าตอนนี้ปวดหัวกระบาลเลยน
1: ะ
0: บ่อกุ้ง50ไร่เจ๊งยับลากไปไม่เจอกุ้งเจอแต่ปลาหมอคางดำ5ตันนะครับบุกกินเรียบนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้เป็นวิกฤตเกษตรกรไทยเลยกับพี่หมอคางดำเนี่ยนะครับซึ่งเกิดการแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่นะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการกำจัดอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างล่าสุดนี้เกษตรกรรายหนึ่งนะครับที่สมุทรสงครามถึงขั้นเครียดเลยนะครับเพราะว่าบ่อเลี้ยงกุ้ง50ไร่เต็มไปด้วยหมอคางดำนะครับที่มีขนาดตัวเนี่ย 2-4 นิ้ว รวมน้ำหนักกว่า5ตันนะครับขายได้นะหมอคางดำเนี่ยขายได้กิโลละ8บาทก็คือรวมรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ตันเนี่ยนะขายได้ 40,000 บาท
1: โอ้โห
0: นางอมนวันครับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้ง50ไร่นะครับพูดด้วยความต่อแท้
2: ว่าอะไร
0: ก่อนเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เนี่ย20กว่าปีที่แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยกุ้งเยอะมากเปิดบ่อทีนึงขายได้เป็นจริงเป็นจังเลยแต่สมัยเนี้ยกุ้งลดลงเรื่อยๆจนตอนเนี้ยไม่มีกุ้งเหลือเลย
1: บอกว่าไม่มีกุ้งเหลือเลย
0: ไม่มีกุ้งเหลือเลย
1: ไม่มีกุ้งเหลือเลยฮะ
0: เหลือแต่
1: แต่เขาทำฟาร์มกุ้งนะบ่อกุ้งนะ
0: เหลือแต่ปลาหมอคางดำซึ่งโอ้โหมันยุ่ยเยี่ยมากไม่มีปลาอื่นเลยนะจากที่เคยเลี้ยงกุ้งตอนนี้เหมือนต้องมาเลี้ยงหมอคางดำประทดชีวิตแทนปัญหานี้เจ้าใหญ่ๆเขายังแก้ไม่ได
1: ้
0: ส่วนพี่อมรวันนี้เขาบอกว่าหนูว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยต้องทนอยู่กับสภาพนี้ไปดีที่ไม่มีหนี้สินไม่งั้นคงไม่รอด
2: จริงแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเคลียร์ยังไงอ่ะโหโหเอาจริงผมเป็นคนแบบผมเป็นคนกลัวอะไรพวกน
1: ี้ก็ตักขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็ส่งโรงงานแค่นั้นเองแล้วก็ขายไป
0: แต่ว่าการที่จะตักปลาพวกนี้ขึ้นมามันไม่ใช่น้อยนะ5ตันนี่มันเยอะมากนะพี่ชาว
1: 5กิโลอ่ะ
2: 5ตัน
1: นะฮะแต่เขาก็ยกต้องยกขึ้นมาให้ได้ไม่งั้นเขาก็กำจัดไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำจัดไปอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าตัวที่มันเล็ดรอดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันจะรอดตะข่ายออกไปหรือเปล่า
2: ใช่เพราะพี่รู้สึก
1: ว่ามันอมลูกอยู่ให้มันร้อยตัวเป็นพันตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่าถ้าตักขึ้นมาแล้วตัวเล็กตัวน้อยมันจะรอดตะข่ายออกไปเพราะฉะนั้นตะข่ายต้องถี่มาก
0: นี่เขาใช้ตะข่ายตาถี่เลย
1: เพื่อไม่ให้ตัวเล็กมันออกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยโรงงานที่รับซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อประมาณว่ากิโลละ8บาทซื้อไปแล้วก็ไปทำอาหารป่นนะครับให้กับเป็นอาหารสัตว์แทนนะครับซึ่งขณะที่นางเนชนกนะอายุ40ปีเนี่ยเขาเป็นคนรับซื้อปลาหมอคางดำรายใหญ่ในพื้นที่นะฮะเขาได้กล่าวถึงมุมมองในฝั่งของแพปลาแล้วก็ผู้รับซื้อว่าปัจจุบันปลาหมอคางดำเนี่ยสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างรุนแรงเกษตรกรปล่อยพันกุ้งนะครับพันปูลงไปเท่าไหร่ก็ไม่โตฮะเพราะว่าถูกปลาหมอคางดำเนี่ยรุมกินตั้งแต่ยังตัวเล็กอยู่เลยนอกจากนี้เนี่ยราคาค่อนข้างตกต่ำเนื่องจากปลาชนิดนี้เนี่ยไม่เป็นที่นิยมนำมาบริโภคในตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แพปลาเนี่ยจะรับซื้ออยู่ที่หน้าบ่อเนี่ยประมาณกิโลกรัมละ 5-6 บาทครับแล้วก็นำไปส่งขายต่อในราคากิโลกรัมละ 6-7 บาทเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นนำไปทำเป็นเหยื่อเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปูทะเลหรือนำไปแช่แข็งเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อปูม้าในทะเลได้แค่นั้นเองฮะ
2: ครับซึ่งอีกปัญหาที่มันตามมาเนี่ยคือแหล่งรับซื้อครับผมมีน้อยแล้วก็ราคาถูกมากครับแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าแรงอย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้จับกันง่ายๆอ่ะค่าแรงที่เราต้องจ้างเกษตรกรจ้างคนมาจับปลาซึ่งค่าแรงคนงานเนี่ยที่มาจับปลาในแต่ละครั้งก็สูงถึงหลักหมื่นบาทครับผมเขาจึงอยากแบบวิงวอนให้หน่วยงานราชการเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังครับทั้งการสนับสนุนราคารับซื้อครับผมการช่วยลงแขกจับปลาในลำคลองครับและการให้สนับสนุนเนี่ยแจกจ่ายพันปูพันกุ้งหรือพันปลาอื่นให้ชาวบ้านบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนซื้อพันสัตว์น้ำอ่ะเพื่อเอามาลงใหม่มันราคาสูงมาก
1: ตอนนี้น่าคิดนะฮะน่าคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะกินกุ้งในกิโลเป็นพันแน่เลยนะถ้าพ่อหมอคางน้ำยาระบาดอยู่แบบนี้
0: ความโหดของมันก็คือแรกๆมันมากันน้อยแต่มันใช้เวลาในการขยายพันธุ์
1: อ
0: ่ะ6ถึง8เดือน
1: Alien Species
0: แล้วมาเป็นแบบโอ้โห
1: ครับผม
0: 5ตันอย่างเงี้ย
1: เหมือนแบบมันแบบว่าต่อแบบกิ่งก้านสาขาแบบออกมาแบบโหไวมากอ่ะ
0: นี่บ่อนี่บ่อเดียวนะ
1: ใช่
0: บ่อของพี่อมรวันกับเนชนกนะ
1: นี่คือเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้ง50ไร่นี่คือเขาเก็บกุ้งทีเนี่ยเขาได้ไม่รู้กี่ล้านเลยนะ
0: เออ
1: เขารวยเป็นมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีเลยนะ
0: กุ้งไม่มีแล้ว
1: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีกุ้งแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ลากมาคือเจอแต่คางดำล้วนๆ
1: พี่บอกตอนนี้ไม่มีกุ้งเหลือเลยเขาบอกงี้ไม่มีกุ้งเหลือเลย
2: ก็บ่อมีกุ้งแล้ว
1: มันยุบยิบจนแบบโอ้โห
0: มันกินมันน่าจะกินกันเองได้เนาะ
1: มันไม่กินนะดิพุทธ
2: อุ้ยเขากินกันเองเลยเหรอ
1: ใช่มันไม่กินกันเองดิถ้ากินกันเองก็ยัง
0: คือน่าจะปล่อยไว้แบบให้มันแบบมันไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะควรจะกินกันเองอ่ะ
1: ไม่อ่ะตอนนี้นะฮะมันไม่กินกันเองเพราะว่าตอนนี้อาหารที่แบบว่าเป็นอาหารของมันเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมันกินลูกปลาทุกชนิดเลยเอาง่ายๆนะครับแล้วเจ้าพวกนี้มันแสบมากมันกินลูกปลาทุกชนิดปลาตัวไหนเล็กกว่ามันกินหมดแล้วส่วนตัวใหญ่เนี่ยมันก็ไม่กินเพราะว่าพวกมันเยอะไงฮะมันก็แบบยุบยับเนี่ยเมื่อกี้ดูภาพแล้วแบบโอ้โหอยากเอาแบบรถเคลงไปตักแล้วก็ไปฝังกบอ่ะ
0: ไปตายไม่ตาย
1: ไม่ตายเหรอ
2: ไม่ฝังปลาหมอคังดำครับ
1: ฝัง
0: กบ
2: โอ้โหนี่เข้าใจอันนี้โอเคนะ
0: อันนี้ได้อันนี้โอ้โหนี่ได้เลย
1: มาเผาๆหน่อย
2: ยิ้มยิ้มเผาๆฮะได้ครับ
1: ชมไม่ค่อยตลกก็ตลกตลกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางรัฐบาลจะยื่นมือมาช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งยังไงบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่บ่อนี้บ่อเดียวมีหลายบ่อเลยที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อส่วนใครทานได้ก็ทานกันนะครับนะฮะ
2: เราทานให้ดูแล้วนี่วันนั้นอ่ะ
1: ทานดูแล้วนะฮะ
0: ความจริงคือถ้ามันไม่มีอะไรกิน
1: อ
0: ่ะมันกินได้นะ
1: ใช่
0: อีปลาหมอคางดำเนี่ย
1: กินน้ำพริกกินน้ำพริก
0: มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอร่อยเท่าแบบปลานิลปลาอื่นๆอะไรเงี้ย
1: น้ำพริกแมงดาปลาหมอคางดำพี่ว่าโอเครอดนะฮะแดดเดียวไปนะครับผมก็ช่วยได
2: ้มันก็คล้ายๆปลาสลิดอยู่นะวันนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: พี่ทหารพี่ทหารก็ช่วยหน่อยนะฮะเวลาแบบไปเขาชงกงเขาชนไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทอดให้น้องๆทานกันนะครับหรือว่าพี่ทหารอยู่ในค่ายพี่ทหารอยู่ในค่ายก็ช่วยกันด้วยเป็นสวัสดิการทหาร
0: คร
1: ับ เป็นปลาหมอกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็ลองทานดูนะฮะไปแดดเดียวผมว่ารสชาติก็ไม่เลวทานได้จริงนะครับแต่ตอนนี้เราสู้มันไม่ไหวนะครับต้องดูกันต่อแล้วกันว่าเพราะดูภาพแล้วมันยุ่ยเยี่ยมาก
0: มันมาไงเนาะ
1: ยุบยิบมาก
0: มันแบบมันจะเหมือนปลาหมอธรรมดาไหมที่เช่นเวลาแบบหน้าฝนถ้าเป็นฝนตกช่วงแรกๆอ่ะมันจะขึ้นมันจะแทกขึ้นมาเล่นน้ำฝนแล้วมันก็แทกแทกแทกแทกไปแล้วมันก็อาจจะไปลงบ่อกุ้งอะไรเงี้ย
2: แทกแทกแปลว่าอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: แทกก็คือ
1: ไถ่ไถ
2: ่ไถ่ไถ่ตัวเองเหมือนปลาตีนเงี้ยเหรออ๋อ
1: แทกไปแทกไป
2: ไม่รู้จริง
1: เพราะว่าแบบปลาหมอมันชอบกระโดดขึ้นมาไง
0: ใช่
1: ปลาหมอมันชอบโดดเวลามีน้ำขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: แล้วมันก็แทกถลายขึ้นมาเล่นน้ำฝน
1: ถูก
2: แล้วมันก็บุ๊บลงไปในบ่อ
0: มันก็จะถลายแทกอยู่บนถนนเล่นจนแบบ
2: ถนนเลยเหรอ
0: ใช่
1: บางทีมันข้ามฝั่งไปอีกบ่องได
0: ้
1: เอาถ้าฝนตกอะไรเงี้ย
0: อันเนี้ยคือปลาหมอธรรมดานะเพราะว่าอันนี้ก็มีประสบการณ์บ้านอยู่ต่างจังหวัดพอหน้าฝนช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยปลาหมอก็จะไปจับปลาหมอกันเพราะว่ามันจะขึ้นมาเล่นน้ำ
1: ถูกนะฮะจะจับได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่น
0: ใช่
2: ปลาหมอขึ้นมาจากในน้ำเพื่อขึ้นมาเล่นน้ำข้างบน
0: ถูกทุกวันนี้ยังมีอยู่เลย
1: ยังมีอยู่ปลาช่อนด้วยปลาช่อนก็เป็น
2: ผมไม่เข้าใจ mindset ของปลาหมออ ่ะเขาอยู่ในน้ำเขาจะขึ้นมาเล่นน้ำข้างบนทำไมอ่ะ
0: เขามีความสุข
2: โอเค
1: บางทีเขาบางทีเขาอยากเปลี่ยนโลเคชั่นบ่อที่เขาอยู
2: ่
1: เขาก็จะแท็กไปเรื่อยๆสมมติว่ามันเป็นแบบคันนาอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไกลมากไงมันก็จะเป็นพื้นที่ระหว่างประมาณนึงแต่มีหญ้าปกคลุมอยู
0: ่
1: เวลามีน้ำฝนตกมาเขาก็จะกระโดดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถ่ายไปแล้วเขาก็ไปตกอีกบ่อนึงเขาก็ได้ไปอยู่ใช้ชีวิตอีกบ่อนึงนะครับแต่ตัวนี้มันแสบคือมันอมลูกไว้ในปากด้วย
0: คร
1: ับ อันนี้น่ากลัวนะฮะเพราะปลาเนี่ยส่วนใหญ่อมลูกไว้ในปากไม่ค่อยมีปลาบู่นะฮะแล้วก็เนี่ยมีปลาหมอแต่ปลาหมออมทีเป็น100ตัวนะครับ
0: อ่ะเบรกดีกว่าครับ
1: เยอะแยะมากสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะกับแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาพุทธพิมพ์เดี๋ยวมาฮะ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
9: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ่อยอีไอเร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
8: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเ
9: รเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ่อยอีไอเร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiffให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
1: อากามายืนต่อแชร์
0: ข่าวเช้า
1: ชาพุทธพีมนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: เขาบอกป้าหมอเป็นคนอีสานนะเพราะว่าเปลี่ยนบอ
0: เปลี่ยนบอ
1: เปลี่ยนบอ
0: บอ
1: นะฮะเขาอยากได้น้ำใหม่ไงครับเขาก็เลยต้องแท็กแท็กไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่านะฮะวันนี้ชันพิธีเล่นมุกด้วยขอบคุณนะครับนะฮะ
0: สั้นๆคมๆแบบนี้ได้นะ
1: ได
2: ้โอเคแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไม่ต้องเป็นเรื่องหรอกเอาเป็นเล่าเลย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องลำบาก
0: ครับ
1: นะเพราะว่าปลูกมาก็กระทบกระแทกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นก็แป้งอีกแต่ว่าโผล่มาแล้วแบบพวดมาอย่างเงี้ยขำ
0: เนาะ
1: ใช่ใช่เอาแบบนี้ดีกว่า
0: เอาพิมพ์เล่าดีกว่า
1: เรื่องราวของ
0: เรื่องราวของ
1: หนุ่มวัย29วันนี้มีเมื่อวานนี้มีข่าวเนาะ
0: เกิดขึ้นที่
1: น้อยใจคุณแม่นะ
0: จุฬาใช่
2: ไหมใช่แล้วคุ้นเคย
0: ขับรถพุ่งลงสระไปเห็นบอกว่าเป็นตึกที่เพื่อนพิมพ์ก็เรียนอยู่ด้วย
2: เพื่อนพิมพ์เรียนอยู่เพื่อนพิมพ์เรียนอยู่ตอนที่เขากำลังเก็บกู้สิ่งนี้ขึ้นมา
1: ค
2: ือเก็บกู้กันทั้งวันครับผมเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้วแหละกับหนุ่มวัย29ปีครับผมน้อยใจคุณแม่ไม่ให้เช่าคอนโดหรูเดือนละ 27,000 บาทต่อครับผมเลยทำการคิดอะไรไม่ออกขับรถลงสระน้ำจุฬากลางวันแสกๆเลยสุดท้ายเจ็บตัวเองครับคือพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันครับผมได้รับแจ้งเหตุเข้าไปว่าเฮ้ยรถยนต์เนี่ยพุ่งตกลงไปในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารสะสะพลครับผมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบผู้บาดเจ็บคือนายเอนะครับอันนี้เป็นนามสมมุตินะวัย29ปีครับผมซึ่งขับรถคันดังกล่าวเนี่ยลงไปในน้ำเลยท่ามกลางความตกใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับผมก็คือเอาว่าน้อยใจแม่คิดอะไรไม่ออกเหยียบรถพุ่งทะลุทุกอย่างทะลุไม้กั้นทะลุต้นมงต้นไม้ลงไปในน้ำเลย
1: เดี๋ยวก่อนสระว่ายน้ำอันนี้มันไม่มีกำแพงอ่ะน้องพิม
2: มันมีครับมันเข้าใจว่ามันมีรั้วนะม
1: ัน
2: ม
1: ีรั้วแต่ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นแค่แบบต้นไม้
2: ใช่
1: จะเป็นแค่ต้นไม้ใช่ไหมอันนี้เป็นสระน้ำของแบบ
0: เป็นตึกเรียนหรอ
1: ตึกเรียนหรอหรืออาคารคอนโดหรอ
2: เป็นเข้าใจว่าเป็นอาคารที่อยู่ในจุฬานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาคารที่นักศึกษาใช้งาน
1: เป็นสระว่ายน้ำ
2: ใช่
1: เพราะว่ามีบันไดขึ้นลงด้วยบันไดขึ้นลงสระด้วย
2: ใช่
1: แล
2: ้
1: วก็เป็นสีฟ้าอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นแบบสระน้ำเดคอเรทให้มันตกแต่งกับตึกสวยงามแต่ไม่ใช่
2: ไม่ครับใช้ได้จริงครับ
1: อันนี้เป็นสระว่ายน้ำเลยนะ
2: สระว่ายน้ำ
1: แล้วก็ขับรถจากสนามหญ้าซึ่งก็มีบรรดารปภ.หรือว่าพี่ๆ security เนี่ยคอยกั้นอยู่3คนแต่เอาไม่อยู่ฮะ นะครับตอนแรกเหมือนจะอยู่นะแล้วก็เขาก็ขับรถไปตอนแรกเหมือนจะขับออกไปเหมือนจะไม่มีอะไรพอจังหวะที่สองเนี่ยเขาก็แหกเข้าไปเลยแล้วก็ข้ามกิ่งไม้ข้ามต้นไม้พุ่มไม้ที่เป็นพุ่มไม้เตี้ยๆเนี่ยทะลุไปที่สระแล้วก็ลงไปกลางสระเลยฮะเรียบร้อยครับตรงนี้
2: คือเรียกว่าพรวดเข้าไปเลยคือเข้าใจว่ามันมีนะพี่ชาวแบบมันมีตะแกรงกั้นแต่มันไม่ได้เป็นตะแกรงที่แบบแข็งแรงพอขนาดที่จะกันรถคันหนึ่งได
1: ้เอาไม่อยู่จริงๆ
2: เอาไม่อยู
1: ่นะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรถก็ลงไปที่สระน้ำนะครับไปเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุละตอนนี้แหละเดือดร้อนแล้วฮะเพราะว่าเหล่าบรรดาพี่ๆรปภ.เนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือน้องที่เกิด
0: ที่ขับรถลงไป
1: ที่ขับรถลงไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุกระทำให้อันตรายได้นะครับผมสรุปแล้วนะฮะช่วยมาได้ใช่ไหมครับช่วย
2: ได้ช่วยได้ครับช่วยได้ครับ
1: เ
2: นาะใช่บาดเจ็บนิดหน่อย
1: ครับผม
2: แต่ก็นั่นแหละครับผมจากแค่ความขัดแย้งภายในครอบครัวที่เกิดมาจากความต้องการให้คุณแม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมเดือนละ 27,000 บาทแต่ว่าไม่เป็นผลก็เลยคิดอะไรไม่ออกเครียดกดดันขับรถพุ่งลงไปเลยดีกว่าจะได้จากหัวร้อนๆอยู่หัวจะได้เย็นลงไง
1: เดือนละ 27,000
2: ใช่
1: แม่ไม่ยอมช่วย
2: ใช่ก็เลยแลกเลยรถคันละล้าน2ล้านลงน้ำไปเลย
1: โอ้โหน้อยใจแม่
2: น้อยใจ
1: โอ้โหตายแล้วอันนี้ที่ฝั่งศาสินป่ะ
2: ใช่ครับฝั่งศาสินครับ
1: ศาสินเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: นะครับผมนะก็เป็นเหตุระทึกนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเป็นไวรัลเลยเพราะว่ามันมีภาพที่แบบคนถ่ายไว้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะนะครับหลังจากนั้นก็มีรถยกก็มายกรถไปนะครับรถก็ได้รับความเสียหายจมน้ำไปทีนี้ก็ซ่อมอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหากับคุณแม่ด้วยแล้วก็คอนโดเดือนละ 27,000 เกือบ 30,000 โ
0: อ
1: ้แสดงว่าคอนโดก็หรูหราพอสมควร
2: ใช่คือทรงเนี้ยคอนโดก็ไม่น่าได้เช่าต่
1: อ
2: รถก็ไม่น่าได้ใช้ต่อ
1: ฮะ
2: กับคุณแม่นี่จะยังได้อยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็ต้องได้อยู่แหละ
1: นะขณะนี้เจ้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับรวมถึงเตรียมตรวจสอบสภาพจิตใจของน้องที่ก่อเหตุนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่าจะมีข้อหาอะไรกันบ้าง
2: ใช่อาย
0: ุ29แล้วนะ
1: 29ครับนะฮะ
2: แล้วภาพที่พิมพ์เห็นใน Instagram วันนี้คือมีแต่ภาพที่เขาพยายามจะเอารถนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันไม่สามารถเอาเครนเอาอะไรแบบขับเข้าไปได
1: ้อ่
2: ะพูดแล้วมันจะเป็นฟีลว่าภาพที่แบบเขาพยายามลากรถขึ้นมาแล้วเป็นรถ2ล้อหน้าเกยอยู่ข้างบนแล้วก็ล้อหลังยังอยู่ข้างล่าง
0: ทุลักทุเล
2: ใช่แล้วเพลงประกอบเป็นเพลง A Whole New World คือเป็นฟีลแบบ Aerial
1: กูโลกูโลก
2: คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำในที่ที่มันมีเด็กเยอะมันจะกลายเป็นมีมได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยโอเคมันเป็นข่าวที่เอาก็น่าเศร้าใจแต่ว่าในอีกมุมนึงก็มีความตลกอยู่นิดหน่อย
1: นะ แต่จริงแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่าอยู่ในสถานศึกษาด้วย
2: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องโชคดีที่นักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะนะครับถ้ามันแบบเศร้ากว่านี้เนี่ยเผื่อไปโดนน้องๆบาดเจ็บแล้วก็ลงไปในน้ำอีกทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วกัน
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: เผื่อถ้าไม่มีสระว่ายน้ำเนี่ยมันพุ่งทะลุเข้าไปในอาคารอย่างเงี้ยมันน่าจะเสียหายหนักกว่านี้มากๆครับ
1: นะฮะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องออกมาอยู่หอที่ราคาถูกลงหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะคุณแม่
0: จริงแล้วมีบ้านนะ
1: แม
0: ่เขาอยากให้อยู่บ้าน
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ก็คือ
1: วัยรุ่นนะ
0: เด็กหนุ่มก็อยากจะออกมาใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ย
2: ตอนมหาลัยพี่ๆใช้ชีวิตคนเดียวกันไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตคนเดียว
1: มหาลัย
0: คนเดียวบ้าง2คนบ้าง3คนบ้าง
1: แต่พี่จะอยู่หอกับเพื่อน
2: แ
1: ต่
2: ช่วงเพื่อนช่วงนั้นเป็นไงครับผม
0: ก็สนุกดีนะ
1: สนุกดีนะฮะก็ไม่ค่อยได้นอนอ่ะเรียนหนักมากเลยนะคร
2: ับ จริงๆอ่านโต้รุ่งทุกวันเลย
0: ใช่เรียนหนักเรียนหนัก
2: แล้วมีโต้อย่างอื่นไหมครับนอกจากโต้รุ่ง
1: โต้ร้านเล่าเต็มหอเลยร้านเล่าเต็มละเต็มมหาลัยเลยก็เช้าเกือบทุกวันนะฮะแล้วก็ไปเรียนโอ้ทุกคนก็หน้าแดงไปเรียนนะครับสุขภาพดี
2: โอ้อิจฉานะเอาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนมหาลัยนี้ไม่ได้มีโอกาสไปอยู่หอ
0: ไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่ไหน
2: ไปอยู่หอไปอยู่ที่บ้านครับไปอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: อย่างพีมนี่แบบถ้าสมมติขออะไรคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาไม่ได้ให้เราอ
2: ่
0: ะเราเป็นยังไง
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเอาปกตินะก็จะขับรถลงไปในสระว่ายน้ำ
1: ใช่นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วน่าจะมีข่าวนี้ก่อนที่น้องจะทำด้วยเนาะนะฮะต้องเป็นข่าวพีมขับรถก่อนครับ
2: ใช่
1: นะครับไม่น่าจะเป็นเคสนี้เคสแรก
2: ครับ
1: นะฮะอย่าหาทำ
0: จริงแล้วก็อยู่ที่การเลี้ยงผมว่าการเลี้ยงดูใน เด็กสมัยนี้ก็ยากมันเนาะ
1: ค่อนข้างยากค่อนข้างลำบาก
0: เน
1: าะเพราะว่าภาวะจิตใจเขาเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงเนี่ยนี่คุณแม่คงแบบตามใจอ่ะที่บ้านก็คงมีฐานะ
0: เพราะว่า
1: ต
0: ัวที่
1: ขับก็ไม่ธรรมดา
0: อย่างบางครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับลูกอยากได้อะไรก็หามาให้ประเคนมาให้ให้ทุกอย่างพอจนมาถึงวันหนึ่งลูกไม่ได้เรียนรู้ว่าถ้าไม่ได้แล้วไม่ได้เรียนรู้ความผิดหวังอยู่ความผิดหวังไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน
1: ครับผม
2: โชคดีที่อาร์เซนอลสอนผมมาดีฮะ
0: ว่า
2: ผิดหวังเป็นยังไง
0: อาร์เซนอลเป็นพ่อเป็นแม่
2: ใช่ครับอยู่มา22ปีเลยโอ้โหผิดหวังมาตลอดนะครับก็เลยรับมือได
1: ้หรือไม่น้องๆก็ต้องฟังซีรีส์ฟูเยอะ
2: ทำไมฮะ
1: จะได้รู้จักโตสักทีนี่นะครับผมจบนะฮะ
0: คุณฟังบอกไม่รู้จักโตฮะ
1: เนื้อไม่รู้จักโต
0: รู้จักแต่ริม
1: ครับแสดงว่าคุณนี่ยุคใหม่ยุคเก่าต้องรู้จักโต
0: ครับ
1: นะครับ
0: เบรกกันอีกสักแป๊บนึงครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเตือนภัยคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอย.ออกมาเตือนแล้วว่ามีสกูชี่ที่มีแถมเข็มฉีดยา
1: สกูชี่นี่คืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไอสกูชี่เป็นตัว
2: แบบของเล่นอินเทรนด
1: ์นุ่มนิ่มหรอ
0: นิ่มนุ่ม
1: บีบแล้วปิ้นปิ้นป่ะ
0: แล้วมันจะต้องมีเข็มฉีดยาที่มันต้องฉีดอะไรสักอย่างเข้าไป
2: ฉีดสีฉีดสี
0: เพื่อให้ไอตัวสกูชี่เนี่ยมันแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือมันแบบมันอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เหรออ
0: ่
1: าฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องเตือนกันนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าลียาก็เล่นอยู
0: ่อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่นะครับเดี๋ยวกลับมาอย.เขาเตือนเรื่องสกูชี่นะครับยังไงติดตามได้ช่วงหน้าสกูเดียแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: แชร์พูดพิมพ์เดี๋ยวมาครับผม
12: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
11: efm 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
7: กลับมายืนต่อแชร
8: ์ข่าวแช
7: วชาวพุทธพิมพ์นะครับ
9: สวัสดีครับ
7: ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าสกุตซี่เนาะ
8: ครับผม
7: นะครับผมซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วล่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นยางๆไหมหรือว่าเป็นแบบเป็นเท็กเจอร์เขาก็จะเป็นแบบนั้น
8: เข้าใจว่ามีหลายแบบ
7: มันจะเหมือนคล้ายๆซิลิโคนอ่ะนะฮะแล้วก็จะบีบได้บีบได้บีบได้เหมือนบริหารมือ
9: มันจะนุ่มนิ่มเห็นพิม
8: ใช่ใช
7: ่นุ่มนิ่ม
9: พิมบอกว่ามันเป็นเหมือนเขาไว้คลายเครียดบีบคลายเครียดอะไรเนี่ย
8: ใช่ใช่ที่ทำงานพิมทุกโต๊ะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอันแบบแล้วมันก็จะมีแบบคือเข้าใจว่ามันจะมีสองแบบแบบที่มันเป็นแบบพลาสติกหน่อยยางๆหน่อยที่บีบแล้วมันจะแบบปลิ้นๆออกมากับอีกอันนึงที่แบบสมมติเราบีบแรงๆไปปุ๊บถ้าเราปล่อยมาก็แบบมันก็จะยังเป็นรอยนิ้วเราอยู่แล้วกว่ามันจะคลายออกมามันก็จะ
9: แต่ว่าอันเนี้ยที่อย.เขาออกมาเตือนถึงความอันตรายก็คือสกุชชี่ที่มันจะมีแถมเข็มฉีดยา
8: ครับ
9: ซึ่งตัวเนี้ยก็ระบาดหนักอยู่นะครับซึ่งทางอย.เขาก็กลัวว่าเด็กเนี่ยจะแบบเอาเข็มเอาอะไรไปเล่นแล้วไปติดเชื้อกันอะไรเงี้ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็เลยออกมาเตือนเรื่องนี้กับเด็กๆแล้วก็บรรดาผู้ปกครองให้ความดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับให้ระวังของเล่นนุ่มนิ่มสกุชชี่เนี่ยนะครับที่มาพร้อมกับกระบอกฉีดยาแล้วก็เข็มฉีดยานะครับซึ่งพบจำหน่ายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเชื้อในเด็กได้รวมถึงสร้างความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยก็จะมีการประสานไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยด้วยนะฮะโดยของเล่นดังกล่าวเนี่ยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาแล้วเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือว่าฉีดลมหรือน้ำเนี่ยเข้าไปให้ไอตัวสกูชชี่เนี่ยมันเกิดเป็นแบบเป็นตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็ก
7: ครับผม
8: ครับ
7: นะซึ่งกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายนะครับการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นเนี่ยอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกเข็มต่ำได้เกิดบาดแผลและการติดเชื้อรวมถึงการอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเนี่ยเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นครับจนนำไปสู่การเรียนแบบในการใช้งานจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้เพราะฉะนั้นก็เข็มนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเล่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยแล้วที่สำคัญคือพอเวลาไปจิ้มโดนแบบเลือดออกอะไรเงี้ยหรือเสี่ยงติดเชื้อได้เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะเพราะเจ้าสกุชชี่เนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับบางตลาดเนี่ยพี่ไปดูเนี่ยมันมีเป็นแบบว่าจุ่มสกุชชี่ด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่แพงไม่ได้ถูกนะเขาบอกว่าจุ่มที500
9: หรอ
7: จุ่มที500
9: ต่อ1ชิ้นน่ะเหรอ
7: ต่อ1ชิ้นคุณสามารถตักได้เท่าไหร่ตักเอาไปเลยมีเวลาแค่สมมติว่านับ1ถึง10นะครับผมมีเวลา10วินาทีเรียงจากตะกร้า1ตะกร้า2ตะกร้า3ตะกร้า4ตะกร้า5คุณตักได้เท่าไหร่เอาไป500บาทครับแล้วก็เขาก็ตัก5 4 3 2 1 500เขาก็นับ10 9 8 7ก็ตักไปแล้วเขาก็ได้บางคนก็ได้มา10ตัวบางคนก็ได้มา2ตัวบางคนก็ได้มาเพราะว่ามันจะมีแบบ ตัวจุ่มที่มันเป็นแบบว่าเป็นสตรอเบอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบคนที่อยากได้มากๆแต่ว่าแบบมันมีน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยเอาไว้ใช้ประโยชน์ก็คือเวลาเครียดจากการทำงานอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายอีกชนิดนึงแล้วก็บางคนก็เหมือนกับว่าไปบริหารกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วมือคนที่นิ้วมือล็อกง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผู้สูงอายุเขาก็สามารถไปทำได้นะครับผมก็สามารถที่จะไปทำให้แบบกายเหมือนกายภาพปลายประมาณนึงเนี่ยก็ทำให้นิ้วมือกลับมาแข็งแรงได้แต่ว่าตอนนี้เรื่องเข็มฉีดยาก็ฝากผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยละกันว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสกูชี่เนี่ยที่มาพร้อมเข็มฉีดยาถ้าไม่มีเข็มฉีดยาอันนี้ก็สามารถให้คุณเล่นต่อไปได้
9: ซึ่งอันนี้น้องลิยาก็เล่นอยู่ใช่ไหม
7: ล
9: ิ
7: ยาเล่นอยู่เพราะเขาชอบบางอันเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นรูพอเวลาบีบปุ๊บมันก็จะมีเจ้าตัวสกูชี่เนี่ยปริ้นออกมาทำรู อะไรประมาณนี้เด็กเขาจะชอบกันนะฮะและเด็กเขาชอบไปอวดกันอะไรเงี้ย
9: อย่างเด็กเล็กมากๆก็ไม่ควรเอาให้เล่นด้วยนะเพราะว่าบางทีเด็กเขาก็ไปกัดเอาไปอะไรเงี้ย
7: ถูกต้องนะครับ
8: มันจะมีแบบที่ฝรั่งเขาจุ่มกันอยู่คือมันจะเป็นเหมือนดัมพลิ้งเป็นเหมือนเข่งที่ข้างในจะเป็นตัวแบบเป็นตัวเหมือนซาลาเปาเสี่ยวหลงเปาเป็นตัวเสี่ยวหลงเปาที่แบบดังมากๆคือมันจะเป็นเหมือนฟิลกล่องจุ่มที่สมัยก่อนที่แบบสุ่มได้ตัวซีเครตอันนี้ก็จะมีเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะมีไอ้สกุชชี่เสี่ยวหลงเปาเนี่ยที่เป็นตัวซีเครตมันก็เลยน่าจะดังมาจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาไทยแต่ไม่รู้สิ่งนี้สามารถหาได้ในไทยป่ะครับ
10: มี
8: ใช่ไหม
7: มีหลายรูปแบบเนาะมีเป็นแบบว่าสกุชชี่มันจูนะฮะเป็นแบบทำเป็นขนมก็มีทำเป็นตุ๊กตาตัวนู้นตัวนี้ก็มี
9: แล้วสีสันหน้าตามันแบบล่อใจเด็กอยู่แล้ว
7: ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นตัวการ์ตูนก็มีนะครับผมตัวการ์ตูนนี่เป็นฟองน้ำชื่ออะไรนะ
8: สปอนบ๊อบเหรอ
7: สปอนบ๊อบสไปแพนใช่ไหม
8: ใช่ครับสปอนบ๊อบ
9: แก๊งผลไม้ก็มีนะ
8: โอ้ช่วงนี้ละคร AI ผลไม้ดังซะด้วย
7: นะครับแล้วก็โดนัทก็มีนะโดนัทเป็นแบบว่า
8: โดนัทยังมีรูหรือเปล่าช่วงนี้กำลังดังนะ
9: เดี๋ยวมีอัปเดตด้วยนะวันนี
7: ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่แล้วก็อาจจะไปส่งลูกๆแล้วก็กำลังกลับบ้านก็ลืมเช็คที่บ้านด้วยละกันว่าลูกๆเนี่ยเล่นสกูชี่เนี่ยมีเข็มฉีดยาหรือเปล่าถ้ามีก็ไปเอาออกซะนะครับนะฮะเวลาหมดแล้วครับชั่วโมงแรกขอบคุณลูกค้าด้วยนะคร
8: ับได้ครับผมขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ
7: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีเทคนิค3ดับด้วยแล้วก็รวมถึงข่าววงการบันเทิงแล้วก็มีข่าวน่าสนใจติดตามได้ชั่วโมงหน้านะครับส่วนตอนนี้เม็กซิโกกับเกาหลีใต้ยัง0-0อยู่นะฮะ
9: ครับ
7: พักครึ่งเหมือนเราเลย
9: สูสีนะดูสูสีนะเมื่อกี
7: ้ถูกต้อง
8: รู้ได้ไงคุณรู้ได้ไง
9: นั่งดูอยู
7: ่นะครับผมเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าสู้เดี๋ยวแชร์
9: ข่าวเช้าครับ
7: ชาวุฒิพิมพ์เดี๋ยวกลับมาครับผม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีพบฮุนมาเน็ตคุยแนวทางแก้ไขปัญหาย้ำไทยไม่เสียเปรียบและซาบีดายืนยันไม่กระทบสิทธิ์ไทยขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมหลังกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: ยุงขยง1แมลงขยับ2เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นายกรัฐมนตรีเผยพบนายกกัมพูชาระหว่างนัดประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันยึดหลักไทยไม่เสียเปรียบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานว่าได้มีโอกาสพบกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเป็นการพยายามเข้าใจถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างต้องกลับไปคิดกันต่อขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนอย่ากังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้กระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029ซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Exclusive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยและช่วงนี้มาติดตามหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
5: มอตบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแสดงท่าทีสนับสนุนการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ประเทศถือเป็นปฏิกิริยาสาธารณะครั้งแรกของเขาต่อข้อตกลงดังกล่าวกองทัพสหรัฐประกาศยุติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน MOU ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันไปแล้วอย่างไรก็ตามเรือรบของสหรัฐจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่โดยรอบต่อไปอิสราเอลโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก3คนเพียงวันเดียวหลังจากสหรัฐกับอิหร่านลงนาม MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันฮ่องกงยกระดับสัญญาณเตือนภัยฝนเป็นระดับสูงสุดหลังฝนตกหนักต่อเนื่องโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนภาคธุรกิจหยุดให้บริการชั่วคราวพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
2: อ่ะกลับมายืนต่อกับแชร
3: ์ข่าวเช้า
2: ผมวันนี้เป็นชาวพุทธพิมพ์นะครับ
3: ครับชาวพุทธพิมพ์พิมพุทธชาวครับ
2: ถูกต้องอยู่ด้วยกันนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้ว
3: ครับ
2: นะครับผมล่าสุดตอนนี้อัปเดตสกอร์ก็เม็กซิโกก็นำเกาหลีใต้ไป 1-0 นะฮะ
3: ครับ
2: นะครับทำประตูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม
3: นี่คือเริ่มครึ่งหลังแล้ว
2: ใช่ครับ
4: ใครยิงอ่ะใครยิง
2: นะฮะนะครับผม
3: ใครยิงไม
4: ่รู้นะ
2: ใครยิงไม่ทราบเหมือนก
4: ัน ผมขอดูเร็ว
2: ๆว่านะฮะได้ดูแต่ผลสกอร์หรือไม่ได้ดูหน้าจอเลยฮะ
4: ลุยส์โลโม่ยิงฮะ
2: อ๋อลุยส์โลโม
4: ่ได้รู้จัก
2: ไม่รู้จักครับ
3: ลุยส์โลโมโซนิก
4: ใช่ลุยส์โลโม่เนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าเอาแนะนำให้รู้จักคืออายุ30ปีครับ ถนัดเท้าขวานะครับผมสูง182ซมครับอยู่สโมสรซีดีกัวดาลาจาราครับ
2: ต้องรู้ด้วย
3: ไม่รู้จักไม่รู้จักเลย
2: ต้องรู้ครับรู้ว่าเขายิงหลุยโลโม่กันพอ
3: เทนเน็กซ์3อันดับเช้านี้ดีกว่านะครับอันดับ3นะครับเช้านี้คือ TFO X Lineup 2026นะครับก็กำลังจับตามองกันอยู่นะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่อย่าง My Merman นะครับพาร์ทเนอร์ของผมเป็นนายเงือกนะที่แสดงคู่นะครับก็คือเติ้ลกับ First One แล้วก็คู่ของลาเต้คิมนะพร้อมด้วยปังพิรุณวัฒน์นะครับแล้วก็เคนภูภูมิด้วยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไพลอตอย่างเป็นทางการไปนะครับในเรื่องดีน่าสนใจสุดๆเลยนะครับก็มาร่วมรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเงือกหนุ่มของเราเนี่ยจะสามารถนำไข่มุกประจำตัวเนี่ยกลับคืนมาได้ไห
2: ม
3: นะครับหรือว่าเขาจะต้องสลายหายไปกันนะครับก็ไปติดตามโมเมนต์กันต่อได้นะครับที่แฮชแท็กอันดับ3นี่เลยนะครับ TFOX Lineup 2026นะครับ
2: ครับ
4: ผมไปต่อเลยกับ Trend X อันดับ2ครับผมกับแฮชแท็กตีตีป๋อ Lineup 2026ครับกระแสแรงฉุดไม่อยู่จริงๆครับผมกับซีรีส์เรื่องใหม่จากค่ายดูมันดีอย่าง Friend Benefit ครับผมสนิทแค่เพื่อนที่นำแสดงโดยตีตีป๋อแล้วก็อูอูเซฟนะครับผมร่วมด้วยกับติวเตอร์ยิมแล้วก็เจมสุด้วยนะครับได้ปล่อย Official Pilot ออกมาสดๆร้อนๆเลยเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็คือแห่สมัครเข้าทีมแม่น้องปุ๊กปิ๊กนะครับผมที่รับบทโดยป๋อป๋อเนี่ยทั่วโซเชียลเลยนะครับขณะที่ฝั่งจ่ายที่รับบทโดยติ๋ตี๋เนี่ยก็ถูกแซวหนักครับผมได้รับฉายาเมะธงแดงคนใหม
2: ่
4: นะครับผมจากชาวเน็ตเป็นที่เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ดู Official Pilot นี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามดูกันได้ที่ Hashtag ติ๋ตี๋ป๋อ Lineup 2026ได้เลยครับ
2: มาที่อันดับ1นะเทรนด์ของเราเช้านี้นะครับเป็นเรื่องราวของ Hashtag DMD Lineup 2026 นะครับผมทรมเทรนด์โซเชียลกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะสำหรับงาน DMD Lineup 2026 The Rise Continues นะครับเขาบอกว่างานเปิดตัว Lineup Series แล้วก็โปรเจกต์ประจำปี2026จากค่ายดูมันดินั่นเองนะฮะที่สร้างความตื่นเต้นให้เป็นแฟนเนี่ยเป็นอย่างมากหลังปล่อยตัวอย่างนะครับออกมาหลากหลายโปรเจกต์นะครับออกมาให้เป็นแฟนได้รับชมกันงานนี้เนี่ยแฟนๆต่างพากันวิเคราะห์เนื้อเรื่องต่างแชร์โมเมนต์แล้วก็พูดถึงเคมีนักแสดงกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวจนหลายแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ X ตลอดทั้งวันเลยนะครับผม
3: บ
2: นะสามารถไปตามกันต่อได้ที่แฮชแท็ก DMD Lineup 2026นะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนนะครับ
3: ครับนี่คือเทรนด์ X 3ของเราในเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับ
2: ครับผม
3: เมื่อวานนี้เราอัปเดตกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟาริดาแล้วก็ตินตินที่เขาได้มีการนัดตรวจพิสูจน์ DNA กัน
2: ครับ
3: เมื่อวานนี้นะครับที่คลินิกแห่งหนึ่งเนา
2: ะ
3: แล้วเมื่อวานนี้เราก็คุยกันว่าน่าจะใช้เวลาในการตรวจเนี่ยประมาณกี่วัน
4: 14วัน
3: 14วันนะครับสรุปแล้วก็คือเขาตรวจส่งตรวจในไทยด้วยแล้วก็มีส่งตรวจที่ต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาต้องการ
2: ฮ่องกงนะ
4: ฮ่องกงครับฮ่องกง
3: ต้องการการผลตรวจที่มันแบบที่มันชัวร์ที่สุดเลยอ่ะ
4: ก็คือย้ำเลยว่าแบบอ่ะไทยว่าไงต่างประเทศว่าไงแล้วเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยผลตรวจน่าจะแบบแทบจะ 100% เลย คือไม่ต้องห่วงว่าจะมีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแน่นอน
3: ซึ่งต้องรอผลประมาณ14วันนะครับ
2: ครับ
3: ว่าน่าจะได้รู้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคม
2: นะครับ
3: แต่เมื่อวานไฮไลท์คือหลังจากที่เขาไปตรวจ DNA อะไรกันเสร็จนะฮะก็ไปฟลอริดาไปโหนกระแสนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญในรายการโหนกระแสคือเรื่องที่พี่หนุ่มเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตนะครับถึงจุดสำคัญในเรื่องของใบฝากคันซึ่งมันสามารถเอามาคำนวณแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าตกลงแล้วทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กัน แค่ครั้งเดียวแบบ one night stand ตามที่ตินได้พูดเอาไว้หรือเปล่าหรือการคบหาหรือมีความสัมพันธ์กันถึง3ครั้งตามที่ฟารีดาเคยให้สัมภาษณ์ไว
2: ้ครับ
3: นะครับก็ฝั่งตินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นลักษณะของ one night stand ในคืนที่ตัวตินเองเนี่ยเมาขาดสติไม่ได้มีการคบหาต่อเนื่องส่วนทางฝั่งของฟารีดาเคยให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันตลอดว่ามีการพูดคุยคบหาต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทั้งหมดเนี่ย3ครั้งด้วยกันซึ่งคือวันที่5กุมภาพันธ์12แล้วก็20กุมภาพันธ
2: ์ครับผมนะฮะจุดพีคหลักฐานฝากคันของประจำเดือนล่าสุดนะครับก็คือน้องฟริดาก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยลงไว้ในวันที่8กุมภานะครับซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเปิดเผยข้อมูลจากใบฝากคันของฟริดาว่าไปตรวจมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาก่อนนี้เป็นข่าวซึ่งระบุว่าข้อมูลการแพทย์ไปชัดเจนว่าวันแรกของฤดูนะฮะครั้งสุดท้ายก็คือวันที่8กุมภาพันธ
3: ์
2: ฟริดาก็ชี้แจงว่าตนเองเนี่ยประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็จำวันที่เป๊ะๆไม่ได้จึงปรึกษาหมอแล้วก็เขียนเป็นวันที่8กุมภาลงไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น อ้างว่าประจำเดือนของเธอเนี่ยมาแค่ 1-2 วันเนี่ยก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะครับที่พี่หนุ่มเนี่ยมาหยิบยกในเรื่องของหนกระแสเมื่อวานนี
4: ้ใช่ครับ
2: ซึ่งนะพี่หนุ่มก็กางปฏิทินคำนวณไทม์ไลน์การตกไข่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่จะมีลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาตกไข
4: ่
2: ช่วงตกไข่เนี่ยต้องถามพูดว่าจะมีช่วงเรามากี่วัน2วัน3วันไหม
3: คือเวลาเป๊ะๆเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติก่อนที่จะมีประจำเดือนมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีไข่แล้วต้องแบบหมดประจำเดือนไปแล้ว3-4 วันถึงจะเริ่มแบบ
2: มี
3: ไข่ออกมาซึ่งระยะเวลาที่พอมีไข่ออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะไข่จะโตจนแบบจนถึงระยะที่จะสามารถแบบ
2: ผสมได้
3: เนี่ยมันก็อีกหลายวันเหมือนกัน
2: คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอันนี้คือหลักสูตรอันนี้ก็คือพี่ชาวเนี่ยก็คือว่าบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแบบความที่แบบสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยหน้า7หลัง7อันนี้พูดเคยได้ยินไหม
3: เคยได้ยิน
2: เคยได้ยินนะหน้า7หลัง7
3: เคยได้ยินไหมพิม
4: เคยครับ
2: นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเน
3: า
2: ะนะครับสมมติว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก่อนมีประจำเดือน7วันเขาบอกว่า
3: จะไม่ท้อง
2: อาจจะไม่ท้องนะครับหลังมีประจำเดือน7วันก็อาจจะไม่ท้
3: อง
2: แต่เมื่อไปถามคุณหมอบอกว่าอันนี้มันไม่ได้ฟิกสไตล์ตัว
3: มันก็มีความเสี่ยงอยู่
2: ถูกต้องเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
3: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลาที่หลังมีประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่พูดบอกว่าก่อนที่ไข่จะเริ่มมาผลิตใหม่เนี่ยแล้วก็มีถึงเวลาระยะตกไข่เนี่ยอยู่ประมาณ20วันถึงจะมีระยะเวลาตกไข่ซึ่งถ้าตามเป๊ะๆแล้วเนี่ยนับไป20วันเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ไข่ตกเนี่ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยแล้วก็มีตัวสเปิร์มเข้าไปก็สามารถที่จะปฏิสนธิและกลายเป็นเด็กอ่อนขึ้นมาได้
3: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: ซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเมื่อวานวิเคราะห์เอาไว้ดีมากเลยนะในรายการหนกระแสก็คือวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ทางการแพทย์เนี่ยนะครับจากวันที่ประจำเดือนมาคือ8กุมภาพันธ์นะครับของฟาริดาเนี่ยซึ่งผลลัพธ์เนี่ยจะชี้ชัดเลยว่าใครพูดความจริงนะฮะหากเป็นไปตามที่ตินพูดเนี่ยก็คือมีอะไรกันวันที่5กุมภานะครับวันเดียวนะที่ตินบอกนะครับเท่ากับว่าความสัมพันธ์กันก่อนประจำเดือนมา3วันเนี่ยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็เข้าข่ายหน้า7หลัง7นะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือไม่มีทางที่จะตั้งครรภ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่ฟาริดาพูดก็คือมีอะไรกันในวันที่5 12แล้วก็20นะครับ

0: สักเนี่ยไม่เกิน7วันเนี่ยก็ไข่ก็จะเริ่มมีไข่แล้ว
1: ขออีกทีพิมพ์ขอจดก่อน
0: ฮะคุณจะมีลูกเหรอฮะคุณจะมีลูกเหรออ
1: ๋อไม่อยากรู้เป็นวิจารณญาณครับศึกษานะครับเนี่ยบางทีคนเราก็ห้ามตัวเองไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าช่วงระยะเวลาวันที่20กุมภาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดนะครับที่จะมีโอกาสที่เกิดการตั้งครรภ์ได้เพราะว่าเป็นช่วงนี้เวลาที่ไข่ตกพอดีนะครับเพราะว่าปกติเวลาผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าช่วงไข่ตกแล้วยังไม่ได้มีสเปิร์มเข้ามาผสมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไข่ไม่ได้มีการผสมเนี่ยก็จะกลายเป็นประจำเดือนของทุกปีของทุกเดือนของเหล่าบรรดาของคนคนนั้นนะครับแต่ตอนนี้พี่หนุ่มเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งพี่หนุ่มก็ทิ้งท้ายว่าผลตรวจดีเอ็นเอเนี่ยที่จะออกในวันที่2กรกฎาคมนี้เนี่ยจะไม่ได้พิสูจน์แต่เรื่องของความเป็นพ่อลูกเท่านั้นนะครับแต่จะพิสูจน์คำโกหกเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าผลตรวจดีเอ็นเอตรงกันตินเป็นพ่อเด็กจริงเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ทันทีว่าตินไม่ได้มีอะไรกับฟาริดาแค่ครั้งเดียวตามที่ฟาริดากล่าวตามที่ตินกล่าวอ้างมาแค่บอกเฉพาะวันที่5นะครับผมเพราะว่าพี่หนุ่มบอกว่าถ้ามีวันที่5เนี่ยคงท้องไม่ได้แต่ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่า1ครั้งซึ่งแปลว่าไทม์ไลน์ที่ฟาริดาพูดเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าน้องฟาริดาเนี่ยพูดไปเรื่อยออก3-4 EP แล้วเนี่ยเหมือนกับพูดอะไรมีอะไรก็พูดไปเรื่อยหลายๆคนบอกเอาความจริงจากไหนได้ความจริงหรือยังได้ความจริงกี่โมงนะจะบอกกับปริดาในคอมเมนต์จะเห็นเยอะมากแต่ถ้าผลตรวจ DNA ไม่ตรงกันตินไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องปริดาจบทันทีจบเลยนะฮะและอาจจะต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะว่าทำให้ชื่อเสียงตินก็เสียหายรวมถึงคนใกล้ชิดด้วยงานนี้ต้องรอลุ้นการผลตรวจ DNA ว่านะครับผมจะเป็นยังไงฝ่ายไหนจะพูดความจริงรออีก14วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับว่าผลตรวจดีเอ็นเอจะตรงกับผลของน้องตินหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวความจริงอย่างที่พี่หนุ่มสรุปออกมาว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้คงต้องตามกันต่อยังไม่จบน่าจะจบนะเมื่อผลตรวจดีเอ็นเอออกมาเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับคือไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะผลจะออกหน้าไหนทุกคนน่าจะได้ข้อสรุปแน่นอน
0: ว่าย
1: ังไม่เรารู้ไง2กรกฎาคมนะครับผมจะได้ข้อสรุปแน่นอนว่าสรุปฝั่งไหนเนี่ย
2: พูด
1: โกหกฝั่งไหนพูดความจริง
0: ครับนึกว่าพีมบอกว่าได้ข้อสรุปว่าโอเคถ้ามีอะไรช่วงไหนเราจะไม่ท้อง
1: ผมก็อยากพูดแบบนั้นแหละครับแต่ว่าผมกลัวอะไรหลายๆอย่าง
2: ครับผม
0: แต่เอาสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะถ้ายังไม่พร้อมอ่ะป้องกันคือหนทางที่ดีที่สุดนะใส่ถุงยางอนามัยซะ
2: แต่จริงๆแล้วดูทางบ้านของตินเขาก็มีความรักหลานอยู่มากเลยนะเมื่อวานนี้พี่ชาวดูภาษากายแล้วก็ภาษาที่คุณแม่เขาแบบพูดกับนักข่าวแล้วก็พูดกับตินคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยเขานักข่าวก็ถามว่าไปเจอน้องไฟดาหรือยังคุณแม่ก็บอกว่าก็ผ่านกันแวบๆแต่ก็อยากเข้าไปถามนะว่าเออกินอะไรยังลูกแล้วก็ลูกดิ้นหรือยังอยากเข้าไปถามว่า5เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนกับคุณแม่ดีใจที่มีหลาน
0: อ
2: ่ะคุณแม่ของน้องตินนะดีใจที่มีหลานแต่คุณพ่อเนี่ยไม่พอใจในเรื่องที่มีเรื่องของภาคผู้เยาว์กับเรื่องสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจริงคุณพ่อบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องจริงเนี่ยตินเขาไม่อยากเอาเรื่องอะไรแล้วเขาอยากให้จบแค่นี้แล้วแต่ทางด้านคุณพ่อบอกว่ามันไม่ได้เพราะมันมีเรื่องนี้มาทำให้ชื่อเสียงมันเสียไปแล้วเรียบร้อยถ้าสมมติว่าทางด้านค่ายเขาไม่ออกมาให้ตินเนี่ยกลับไปทับอันได้เนี่ยน้องจบเหเลยนะแต่ว่าตอนนี้ทางค่ายแกรมมี่โกแล้วก็แกรมมี่เนี่ยรวมถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์เนี่ยให้น้องตินกลับเข้าไปทำงานถือว่าโชคดีมากพ่อก็เลยบอกว่าอยากจะอาจจะต้องปรึกษากับทนายความในเรื่องการฟ้องร้องนะครับในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็เรื่องการกล่าวหาแล้วก็นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ดูท่าทางแล้วว่าเขารักไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าสมมติเป็นลูกตินนะคุณพ่อแม่ตินน่าจะโอ้โหยอมรับแบบเลี้ยงหลานเต็มที
0: ่แต่ทั้งมวลคือต้องรอผลตรวจ DNA
2: แต่ฟาริดาไม่ให้
0: ฮะ
2: ฟาริดาไม่ยอมครับ
0: ไม่ให้คืออะไร
2: ไม่ยอมให้ลูกไปถ้าสมมติว่า
0: ถ้าเป็นลูกติน
2: ถูกต้องเขาขอแบบคล้ายๆเลี้ยงดูอย่างเดียว
0: อ
2: ันนี้ก็อีกเป็นประเด็นนึงที่แบบโอ้โหถกเถียงในโลกโซเชียลมากเมื่อวานนี้พี่มดอีกคนนึงเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็โอ้โหเมื่อวานนี้ก็ออกมาฟาดแบบแรงมาก
0: ที่พี่ที่ให้สัมภาษณ์เหรอ
2: ถูกต้องนะเป็นพี่ชื่อพี่มดเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ดูแลในคอนเทนต์ด้วย
0: เอาซะหน่อยไปละเอาซะหน่อยไป
2: มีเหรอมีเหรอ
0: นี่ไง
2: มีเสียงไหมอยากฟังเสียงมากกว่าที่เราจะรายงานมากกว่า
0: เนี่ย
2: นะฮะนะครับผมเอาเลย
0: พี่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้เลยเล่าหน่อยดิพิม

0: น้ำเย็นให้ตลอดเลย
1: โอ้ผมก็หน้าเจ็ดหลังเจ็ดอยู่อันนี้ผมอ่านตรงไหนปลอดภัยที่สุดครับ
2: ไม่ต้องไม่ต้องหรอกคือเมื่อวานนี้คือประโยคนึงที่คนแชร์กันในโซเชียลเยอะมากแล้วก็ข่าวก็ไปเขียนกันเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการแหละเมื่อวานเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์น้องเกี่ยวกับเรื่องของน้องตินตินแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของพี่ก๊อตนี่แหละนะครับมันก็คือมีประเด็นเรื่องของถุงยางอนามัยใช่ไหมที่มีคนพูดถึงว่าเอ้ยทำไมมีอะไรกันทำไมถึงไม่ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่ผู้จัดการนะครับก็บอกว่าคนที่ไม่รู้ก็เอาเรื่องนี้มาถามว่าเออทำไมไม่ใส่ถุงยางนะครับถ้าตินไม่ใส่ถุงยางเนี่ยพยานที่เขาเข้ามารวมในเป็นกลุ่มเนี่ยบัดนี้คงแบบมีลูกแบบเป็น10เป็น100แล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: นะฮะ
2: น
3: ั
2: ่นแหละ
3: ครับผมเมื่อวานนี้ผู้จัดการโมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ก๊อตบอกไปว่าเขาทำเป็นกระบวนการเขาบอกว่าเขาทำเป็นกระบวนการและที่สำคัญคือเขามีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันยังไม่ต้องเปิดหรอกถ้าสมมติว่ามันยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาแฉออกมาเปิดว่าเรื่องราวเป็นยังไง
2: แล้วพี่ผู้จัดการก็ทิ้งท้ายบอกว่าถ้าฝั่งนั้นยังไม่เลิกแต่งเรื่องสตรอเบอรี่เนี่ยตนก็จะออกมาจะลาออกแล้วก็จะมาแฉทั้งกวนนะครับแล้วก็ผู้จัดการก็ทิ้งท้ายเพิ่มเติมบอกว่าถุงยางถ้าสนใจจะให้ตินเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็เข้าได้เลยนะครับช่วยๆเข้ามาหน่อยนะฮะใช่ครับสนับสนุนคนดีนะครับ
3: นะฮะแต่ตอนนี้ก็คิวงานของมิโอกับตินๆเนี่ยก็เต็มสิ้นเดือนแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดือนหน้ายังเต็มอยู
2: ่
3: นะครับผมก็ใครว่างๆก็ไปที่เอกมัยได
2: ้
3: น้องก็มีวงอยู่ที่นั่น
2: อ๋อเล่นประจำอยู่ที่นั่น
3: เล่นประจำศุกร์เสาร
2: ์
3: นะครับนะฮะไปกันได้ไปให้กำลังใจน้องนะ
2: ครับ
3: ผมอ่ะก็มาฝากแค่นี้แต่ตามมันเดือดกันรอผลตรวจดีเอ็นเอก็จะได้ข้อสรุปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของฟลอริดากับตินๆนะฮะ
1: นะคร ับ
3: ไปที่แกรมมี่อวอร์ดดีกว่าครับเพิ่มรางวัล Best Asian Pop Music Performance นะครับสะท้อนอิทธิพลของเพลงเอเชียบนเวทีโลกไปไงฮะน้องพีมครับเรื่องนี
1: ้ครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการดนตรีเอเชียครับผมเมื่อ Recording Academy ครับผู้จัดงาน Grammy Awards เนี่ยประกาศเพิ่มสาขารางวัลใหม่ Best Asian Pop Music Performance อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผมการเพิ่มสาขารางวัล นี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนเพลงทั่วโลกครับผมโดยที่หลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันคือการยอมรับบทบาทและก็อิทธิพลของศิลปินเอเชียที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบนเวทีดนตรีสากลด้วยนะครับผมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการถกเถียงกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมาช้าเกินไปหรือเปล่านะครับผมที่เพิ่งมาในปี2027เท่านั้นเองนะครับผมโดยนอกจากรางวัล Best Asian Pop Music Performance แล้วครับ Recording Academy ครับผมยังประกาศเพิ่มรางวัลใหม่อีกหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็น Best Latin Song ครับผม Best Traditional Pop Vocal Performance ครับรวมถึงสาขาอื่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันอีกด้วยนะครับผมซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางเนาะบทสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของศิลปินระดับโลกครับผมนอกสหรัฐอเมริกานะที่กำลังเปลี่ยนภาพจำของเวที Grammy Awards นะครับไม่ว่าจะเป็นวง BTS นะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วช่วงนี้กดบัตรกันได้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ Bad Bunny นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลาตินศิลปินลาตินที่โอ้โหฝากผลงานเพลงไว้ทุกที่แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยซุปเปอร์โบอะไรเขาไปเปิดมาหมดแล้วนะครับผม ซึ่งนี่แหละทั้งตัวแทนจากฝั่งเอเชียตัวแทนจากฝั่งลาตินเองเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นจุดสำคัญที่บ่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยศิลปินที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังดังในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งสุดท้ายในการเพิ่มสาขา Best Asian Pop Music Performance เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินเอเชียบนเวที Grammy เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมดนตรีโลกที่กำลังก้าวสู่ความหลากหลายแบบไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1ก้าวของเพลงของฝั่งเอเชียของเรา
2: ครับ
3: นะครับผมไปสู่ระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: ครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับหลังเบรกกลับมามีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่อง9ปีกับความลื่นล้มทางเพศจนได้รู้ใจตัวเองปี61ฉันเป็นผู้หญิงปี62ฉันเป็นทอมปี63ฉันกลับไปเป็นผู้หญิงปี64ฉันกลับไปเป็นทอ
3: ม
2: ปี65 66ฉันไม่เป็นผู้หญิงปี67ฉันกลับไปเป็นทอมและปี67นะครับในปีเดียวกันฉันกลับไปเป็นผู้หญิง
3: ครับ
2: และปี68ถึง69เขาจะเป็นอะไรเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาดูความลื่นล้มทางเพศจนได้รู้ใจตัวเองกันครับ
3: ครับผมช่วงหน้าสกู๊ตเดียวกับแชร์
2: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธพิมพ์พุทธชาวเดี๋ยวมาครับผม
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: BFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
4: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
8: กลับมายืนต่อแฉ
9: ข่าวเช้าน
8: ะครับผมชาวุฒิพีมีวุฒิชาวนะครับ
9: สวัสดีครับ
8: นะฮะแล้วก็บอกว่าเสียดายมะตูมไม่มาจะได้อ่านข่าวบอลมะตูมก็น่าจะไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับ
10: มะตูมตอนนี้ส่งคลิปมาล่าสุดนะครับก็อยู่ใน บรรยากาศของการเชียร์บอลที่เกาหลี
8: ลองโทรซิรับไหม
11: ตอนนี้นะฮะเม็กซิโกนำไปแล้ว1ประตูนะฮะตะเกียรักษาไว้ไม่ทันจริงๆตอนนี้ชาวเกาหลีใต้ทุกคนกำลังนอยมากๆแล้วก็ลุ้นว่าเราสามารถแซงได้หรือเปล่าเพราะว่าหมดไปแล้วครึ่งแรกค่ะจบดิฉันดีเจมะตูมแฉข่าวเช้ารายงานค่ะ
8: รายงานสดจากเกาหลีใต้เลย
10: เป็นช็อตคลิปมานะครับแต่ฝากเขาซีเซียเขาไม่ตอบนะฮะ
9: ส่งช็อตคลิปมาอย่างเดียว
8: นะครับผมไม่สนใจด้วย
10: ไม่สนใจด้วยเสื้อเกาหลีสวยอ่ะสวยทั้งแบบทั้งตัวสีแดง
8: เยาเยือนนะ
10: เยาเยือนเลย
8: นะครับ
10: สีม่วงก็สวย
9: ชอบการรายงานมากเลยเป็นการรายงานที่แบบรู้เลยอ่ะ
8: ใช่จริงๆแล้วตุ้มเขาเป็นนักข่าวภาคสนามกีฬาได้นะเขามาจากตรงนั้นนะ
10: ครับ
8: แล้วเขาก็มาเสร็จแล้วเขาไปกับแคมฟ็อกแล้วก็มาทางนี
10: ้ครับ
9: เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นคนแบบอธิบายอารมณ์แฟนบอลว่ากำลังนอยเหมือนกัน
10: แต่ไม่มีพูดชื่อนักบอลอะไรใส่เข้ามาเลยนะ
8: ไม่มีเพราะต้องรีบไง
10: เก็บบรรยากาศ
8: นะครับผมชุดเยาวยวน
10: ครับ
8: นะครับผม
9: เยาวยวน
8: นะครับไม่เยาวยวนนะครับเดี๋ยวรายงานเป็นระยะจากเกาหลีใต้นะฮะ
10: ครับ
8: นะครับผมยังไงพูดครับเรื่องราวของ
9: 9 ปี
8: ที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะยังไง
10: ครับ
8: นะฮะ
10: ก็มีรูปไหมเรามีรูปขึ้นให้คุณผู้ฟังดูป่ะน้ำท่วม
8: 9ปีกับความล้มลื่นล้มทางเพศเหรอ
10: เออ
8: นะครับสลับลุกทอมสาวสวยเพื่อกลับมาใช้ชีวิตจนได้รู้ใจตัวเอง
10: เขาสลับไปมาพี่ชาวถ้าพี่ได้ดูรูปนะคือเอารูปแบบตั้งแต่วันที่เขาเป็นผู้หญิงธรรมดาเลยสวย
8: สวยนะ
10: เลยนะ
8: นะครับหน้าตาดีเลย
10: จนมาถึงล่าสุดเนี่ยที่เขาลงรูปอ่ะคือถ้าไปเจอแล้วไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงมาก่อนไม่รู้เลยนะ
8: ครับผม
10: ดูเป็นแบบผู้ชายแล้วมีกล้ามมีอะไรแบบโอ้โหนี่เมื่อFacebook นะครับของคุณ
8: ก็คือแบบทรานเลยใช่ไหม
10: ใช่
8: กัสเปลี่ยนเลยเน
10: า
8: ะ
10: GSP นะครับได้มาโพสต์รีวิวชีวิตของตัวเองแบบพลีชีพและบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมานั่งเรียบเรียงเรื่องราวอะไรแบบนี้กับ9ปีที่ผ่านมาที่ชีวิตเหมือนรถไฟเหา
8: ะ
10: สับขาหลอกหลงทางไปสุดทุกเวสลับลุกไปมาจนตัวเองเนี่ยยังงงแต่นี่แหละคือรสชาติของชีวิตจริงย้อนกลับไปในปีแรกเลยนะฮะปี61ถึง62นี่คือจุดเริ่มต้นของความลื่นไหลตอนนั้นเข้ามหาลัยปี1ใสๆเลยสู้ชีวิตด้วยการแบบหัดทำงานเป็นสาวเชียร์เบียร
8: ์
10: นะฮะปลายปี62นึกสนุกอยากตัดผมเท่ๆสไตล์สายป่านแต่ไปๆมาๆในเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากสายป่านก้าวข้ามมาเป็นทอมครั้งแรกในชีวิต
8: ครับผมนะฮะก็คือ6162
10: 6162
8: ก็คือจากสายป่านนี่ก็คือก้าวข้ามเลย
10: เป็นหญิงแล้วจะตัดผมสั้นอยากเท่บนสายป่านสุดท้ายไปจบที่ขอเป็นทอมครั้งแรก
8: นะฮะปี6364ครับทอมรอบ2กับตำแหน่งดาวฮอตฮะเป็นทอมได้แป๊บเดียวปี63ก็กลับมาไว้ผมยาวประบ่าแต่ผ่านไปได้2เดือนทนไม่ไหวครับกลับไปตัดผมสั้นกลายเป็นทอมรอบที่2ฮะคราวนี้ไปได้สวยเลย
10: เฮ้ยสวยอ่ะ
8: สวย
9: สวยเลย
10: ตอนเป็นผู้หญิงสวยมาก
8: เนาะเนาะดูดิสวยอ่ะนะครับผมพอเข้าปี65กลายเป็นทอมฮอตเพราะขับแก๊ปฮะ
10: ครับ
8: เป็นทอมฮอตปี65เป็นทอมฮอตเพราะขับแก๊ปจนเพจทอมเนี่ยเอาไปลงรูปกันฉ่ำๆเลย
10: โทษนะพอเป็นทอมก็หล่อ
9: เป็นทอมก็หล่อ
10: เออ
8: ครับ
10: ฟีลแบบ อารมณ์แบบป๋อเจี๊ยบอ่ะ
8: คือรูปหน้าเขาได้อ
10: ่
8: ะรูปหน้าผิวพรรณเขาได
10: ้เป็นผู้หญิงก็สวยเป็น
9: ทอมก็หล่อ
10: เป็นทอมก็หล่ออ่ะ
8: ครับผมจากปี65นี่คือกลายเป็นทอมแล้วนะ
10: ครับ
8: แล้วก็ไปขับแก๊ปก็เลยฮอตเลย
10: ครับ
8: ปี65ยุคเปลี่ยนเวจากและวงอ่ะเราเรียกว่า
10: วงการเอ็น
8: วงการงานเอ็นฮะคิดว่าปี65จะเป็นปีทองของการเป็นทอมแต่ผลสรุปเป็นทอมได้2เดือนครับ
10: ครับ
8: กลับมาเป็นผู้หญิงอีกแล้วจ้า
9: แต่คือดูความแตกต่างของ2รูปเนี่ยคือไม่น่าเชื่อมันแค่2เดือนน่ะ
8: ครับผม
10: เขาใส่แฮปปี
8: ้ใส่แฮปปี้ผมสั้นกลางปีเนี่ยอยากเป็นเลสเบี้ยนลุคสายฝ
10: อ
8: ดอกเรียนมหาลัยมาร้องเพลงเต็มตัวโอ้ชีวิตเธอพลิกผันมากเลยนะ
10: ครับ
8: พลิกผันมากนะพอรู้ว่าเงินไม่พอใช้เลยตัดสินใจเข้าสู่วงการรับงานเอ็นชงเหล้า
10: ครับ
8: เป็นงานแรกกลัวคนเห็นถ้าตายเพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามผับที่ออกเพลง
10: อุ้ยแต่ว่าตอนเขาเป็นผู้หญิงอะ
8: สวยนะละมุนนะ
10: เออสวยนะ
8: สวยสวยโอ้ดูดิ
10: โอ้ยสายฝอ
8: ทำผมสีนี้สวยมากนะฮะโอ้โหดูดิ
10: เป็นผู้หญิงเธอ
8: เป็นผู้หญิงเ
9: ธอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
8: จริ งเหรอ
9: ใช่แล้วตอนนี้เราถึงปีอะไรแล้วนะฮะ
10: 67
9: ใช่ไหมอ่ะปี67หลังจากที่เป็นยุคโกอินเตอร์ปอยเปตโกยเงินวันละหมื่นนะครับผมหลังจากที่รู้ทางลมว่าเฮ้ยงานเอนเตอร์เทนเนี่ยมันได้เงินง่ายแค่ไปกินเหล้าชงเหล้าให้กับผู้ชายนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ตังค์แล้วนะครับผมสรุปก็คือบินเดี่ยวไปทำที่ปอยเปตเลยต่อผมยาวเพื่อเฉิดฉายที่นั่นน่าจะเป็นตอนที่ผมยาวผมทองเมื่อกี้ไหมใช่ไหมเพราะว่าเป็นแบบเนี่ยยุคโกอินเตอร์นะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยปังมากวิ่งรอบวันละ2งานรายได้ต่ำๆก็คือวันละหมื่นบาทละนะครับผมแต่ว่าใจมันไม่นิ่งไงสุดท้ายกลับมาไทยอีกทีเขวละตัดผมอีกรอบนึง
10: เป็นทอมอีกรอบ
9: แล้วก็หัดทำโฮสที่พัทยาทำได้เดือนเดียวแทบร้องครับเพราะว่าเงินน้อยปรับตัวไม่ทันนะครับสุดท้ายนะตัดสินใจต่อผมยาว30นิ้วสะบัดฉ่ำๆกันไปเลยแล้วบินกลับไปล่าเงินหมื่นที่ปอยเปตรอบ2พร้อมกลับมารักษาสภาพนักศึกษาที่ดรอปไว้ตั้งแต่ปี66ด้วย
8: พี่ว่างานมีผลกับเขานะ
10: เออ
8: ชีวิตงานมีผลกับชีวิต
10: ชีวิตแบบเป็นอันนี้มากเลยอ่ะ
8: ถูก
10: โรลเลอร์โคสเตอร์มากอ
9: ่
10: ะ
9: ฮัสโซ
8: ่เนี่ยลองดูเป็นทอมครั้งแรกใช่ไหมในชีวิตปี62ใช่ป่ะพอสมมติว่าไปขับแก๊ปเนี่ยก็กลายเป็นทอม
10: ทอมหล่ออ
8: ่าเป็นทอมหล่อขับแก๊ปพอหลังจากนั้นแล้วเอ้ยขับแก๊ปรู้สึกว่าเงินมันน้อยเงินมันน้อยเสร็จไปเสร็จแล้วอ่ะไปรับงานเอ็นดีกว่า
10: เปลี่ยนเวเข้าวงการเอ็น
8: เป็นเวเข้าวงการเอ็นเป็นผู้หญิงละเป็นผู้หญิงอีกละพอแบบว่าอ่ะพอแบบว่ากลางแบบว่าเต็มเป็นลูกสายฝอทำผมสีทองสีทองดอกเรียนมาร้องเพลงเต็มตัวอ่ะไปรับงานชงเหล้าไปรับงานชงเหล้าที่ปอยเปตอันนี้ก็ยังเป็นหญิงอยู
10: ่
8: ยังเป็นหญิงอยู่นะครับผม67 65ถึง67เนี่ยเป็นยุคโกยเงินเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงไปรับงานชงเหล้าที่ปอยเปตหลังจากนั้นแล้วไม่ไหววิ่งลอกวันละ2งานยังต่ำๆได้วันละหมื่นแต่ใจมันไม่นิ่งเฮ้ยกลับไทยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป๋ได
10: ้กลับมารอบนี้ก็กลับมาเป็นทอมอีก
9: ใช่
10: แล้วก็ไปทำงานโฮสต
8: ์นี่ไงเพราะว่างานมีผลด้วย
10: แต่พอทำโฮสต์ได้แป๊บเดียวก็มันไม่ใช่อ่ะนะ
9: ไม่ใช
10: ่ก็เลยต่อผมยาวแล้วกลับไปทำที่ปอยเปตอีกนะครับตอนนั้นทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยที่สุดในชีวิตแล้วแต่ข้างในใจของกัสเนี่ยก็บอกว่าแต่ใจมันกลับไร้ความสุขอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจะเรียกว่าสับสนทางเพศก็ไม่ผิดคุณกัสเนี่ยเล่าว่าตอนนั้นนั่งทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าบวกลบคูณหารทุกความรู้สึกของชีวิตในปี68เป็นปีที่คุณกัสเริ่มเทคฮอร์โมนยิ่งช่วงที่อ้วนขึ้นจากการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยปากหอยปากปูรอบตัวก็เริ่มทำงานทันทีแซะกันใหญ่ว่าเป็นทอมรอบก่อนหลอกว่าตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะเทคฮอร์โมนทำไ
8: ม
10: นะครับแต่บอกเลยนาทีนั้นเจ้าตัวไม่สนใจคำพูดใครทั้งนั้นเรารู้ดีที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่ลองผิดลองถูกลื่นล้มทางเพศมาตลอด9ปีผลลัพธ์มันก็คือร่างปัจจุบันรูป before after ที่เห็นนี่แหละค่ะ
8: ครับผม
9: เปลี่ยนทอมเป็นเธอเปลี่ยนเธอเป็น brother เลยตอนนี
8: ้
9: นะครับคือแบบว่าคือตอนนี้เอาจริงอย่างที่พูดบอกเลยไม่บอกไม่รู้จริงๆนะ
10: ร่างสุดท้ายที่เขาถอดเสื้อถ่ายรูปอะ
9: ใช่คือแบบ
10: เป็นแบบเป็นผู้ชายแล้วอะ
8: แบบทรานแล้วอะเรียบร้อย
10: กล้ามแบบ
8: มีกล้ามมีแบบมีซิกแพคมีกล้ามเป็นแบบว่าลีลีเลย
10: แล้วอันนี้คือน่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอานมออกป่ะใช่ไหม
8: ครับ
10: เพราะว่าเขาถอดเสื้อถ่ายรูปแล้วมันเป็นแบบหน้าอกเหมือนหน้าอกผู้ชายแล้วนะ
8: ไม่รู้ว่าน้องประกวดทอมไทยแลนด์หรือเปล่าเนาะ
1: เหมือน
8: ใช่ไหม
1: เหมือนน้องแชร์อยู
8: ่เหมือนน้องประกวดทอมไทยแลนด์ป่ะซึ่งมีการจัดประกวดทอมไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยที่มีประเด็นเรื่องราวของพี่อ้วนรีเทิร์นเขาโมโหแล้วก็เดินออกจากงานไปอ่ะ รู้สึกว่าคุณน็อตแม็กซิมเป็นคนจัดนะนะฮะ
9: แต่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มาแรงมากของทอมนะปีรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ทอมมีแต่ทอมคนเดียว
8: แล้วตอนนี้โฮสทอมเยอะมากนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวรัชดารวมถึงที่พัทยาเนี่ยก็เยอะมากด้วยจริง
10: เธอกล้ามใหญ่กว่าฉันอีก
8: อ๋อน้องประกวดทอมไทยแลนด์ด้วย
10: กัสอะ
8: จริงนะฮะนะครับน่าจะเป็นตัวเต็งนะเพราะโอ้โหดูดิโอ้แต่พี่ชอบลุคน้องที่เป็นแบบผมสีทองมากเลยอ่ะ
10: ติดตา
8: ม ากเลย
9: แต่จริงนะการ
8: ที่ขอดูทีผมสีทอง
9: การที่แบบเราดูรูปแบบกดไปเรื่อยๆเร็วๆอย่างเงี้ยตกใจเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใน Facebook ของคนคนเดียว
10: เออใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมอ่ะ
9: ถูกใจใช่เลย
8: ใช่นี่คือขับ
10: โทษนะ
8: ลงไปเปิดประตู
10: คือถ้าไม่ได้เล่าข่าวนี้แล้วเปิดเข้าไปดูสมมุติไถไปเจอ Facebook ของกัสแล้วกดเข้าไปดูเหมือนที่พี่บอกอ
9: ่
10: ะกดกลับไปกลับมาแล้วมันจะเป็นรูปทอมสลับหญิงทอมสลับหญิงทอมหล่อแล้วไปเป็นผู้หญิงสวยงงเหมือนกันนะว่า
9: ผม
10: พ
9: ี่
10: จริงอะไร
8: ถ้าพี่เข้าไปดูแล้วดูแป๊บเดียวนะพี่สรุปได้เลยว่
10: า
8: อ๋อน้องเขามีแฟนเป็นทอม
9: เออจริง
10: หมายถึงว่ากัสเหรอ
9: ใช่คือน้องผู้หญิง
8: ดูแป๊บเดียวอ่ะดูแป๊บเดียวอ่ะ
9: คนนี้คือแฟนแล้วผมทองคืออีกคือผู้หญิง
8: หรือไม่ก็แบบอ๋อน้องก็มีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะออกมานะฮะก็จะไม่ดูต่อละ
9: ถ้าเป็นผมจะคิวแอปผมคิดว่ามันบั๊ก
10: นี่แฟนเขาป่ะนี่ๆรูปคู่อ่ะ
9: โอ
10: ้ใช่มั้ย
9: หวานเจี๊ยบเลย
8: โอ
9: ้ว้าว
10: คือตัวคุณกัสเองเขาก็มีแฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เขาลงรูปแล้วก็จูบกัน
8: อ
10: ่ะ
8: นะฮะ
10: แต่ใดๆคือรูปที่อยู่ในฟิตเนสคือผู้ชายเลยเจอในฟิตเนสก็คือนึกว่าเพื่อนชายเลย
8: อ่ะโอเคนะครับ
9: นี่คือ God damn good ของ
8: จริงมาแล้วก็ต้องจับตามองแล้วกันนะสำหรับน้องชื่อกัสคนนี้นะครับในรายการประกวดเนาะ
9: ใช่แล้ว
8: นะ
9: ครับ
8: น่าจะได้สมมติว่าถ้าได้รางวัลก็ได้รับตำแหน่งก็น่าจะได้เห็นรถแล่นกันเยอะมากขึ้นในวงการบันเทิงนะครับ
10: ครับ
8: นะฮะหัวพี่ชาวบางแสนทอมเยอะมากเขาบอก
10: จริงเหรอ
8: ใช่
9: แล้วเจอรี่อยู่ไหน
8: เจอรี่อยู่ในท่ออ
9: ๋อ นี่ห้ามเต็มไม่ได้อีกแล้ว
8: ใช่นะครับเหมือนแบบว่า คนจีน
9: แฮปเพนโหมดครับผม
8: คนจีนนี่เขาโทรไปที่ล็อบบี้อ่ะ
10: คนจีน
8: คนจีน
10: โทรไปว่า
8: เขาบอกว่าอะไรนะยูมาดูหน่อยเพราะว่าในห้องมีเจอรี่แล้วที่โรงแรมยูมีทอมไหมคือจะให้เอาแมวขึ้นมาปราบผมแต่เป็นภาษาอังกฤษนะผมตลกมากน่ารักมาก
10: เด็กก็จะโตไปกับทอมแอนเจอรี
8: ่ครับ
10: น
8: ะฮะ
9: ไปกันต่อดีกว่านะครับผม
8: ไปที่เรื่องราวของนี่หน่อยไหมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวรับสมัครเด็กเลี้ยงหมูเด้งนะครับผม
9: ชิมในฝัน
8: ลองล้างบ่อเก็บอุจจาระทำอาหารของจริงพร้อมรับสิทธิ์เซลฟี่แบบใกล้ชิดอ้าวแล้วพี่เลี้ยงเขาไปไหนอ่ะ
9: พี่เลี้ยงเขา
8: พี่เลี้ยงน้องหมูเด้งอ่ะไปไหนอ่ะขาหมูในแกงอ่ะ
10: มาช่วยเปล่า
9: แต่สวัสดิการของบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบประกันชีวิตอะไรไม่รู้แต่สวัสดิการของอันนี้คือสิทธิ์เซลฟี่แบบใกล้ชิดกับหมูเด้งนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนคลับหมูเด้งนะถึงเวลาของพวกคุณแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดครับเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งนั่นแหละประกาศข่าวใหญ่ให้ทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจฟูกันเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับจัดกิจกรรมสุดพิเศษครับผมเปิดโอกาสให้กับคนที่รักหมูเด้งเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตการเป็นผู้ดูแลสัตว์ตัวจริงครับโดยผู้เข้าร่วมครับผมจะได้ลงมือทำงานจริงทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การล้างทำความสะอาดบ่อเลี้ยงครับการเก็บกวาดมูลไปจนถึงการเตรียมอาหารสุดพิเศษให้กับเจ้าฮิปโปแคสุดเคราะห์สุดฮอตของเราสุดเคราะห์ซะแล้วนะฮะและก็ไฮไลท์สำคัญครับคือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับหมูเด้งอย่างใกล้ชิด
8: ใช่แค่รายงานข่าวเขาตลก
10: นี่วันนี้เขาปูไว้ไงเช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้เขามีสแตนด์อัพคอมเมดี้นะ
8: เอาจริงเหรอ
9: ใช่ครับ
8: วันนี้19ไง
9: ใช่19มิถุนาย
8: น
9: คร
8: ับ
9: วันนี้ประมาณสัก1ทุ่มครับ
8: มาที่ไหนวันนี
9: ้ที่จีวิเลจตรงลาดพร้าว
8: บัตรเท่าไหร่บัตร
9: บัตรฟรี
8: บัตรฟรีเหรอ
9: บัตรฟรีครับบัตรฟรี
8: ครับผม
10: ถ้าใครแบบแฟนๆชาวแฉวันนี้ถ้าจะไปก็คือยังมีซีทอยู่ปะ
9: เต็มแล้วครับอุ้ยเต็มเร็วมากเต็มตั้งแต่ประมาณ
10: อันนี้กี่พันนะฮะ
9: อะไรนะฮะ
10: กี่พัน
9: ก็30คน
8: 30คนก็คือโต๊ะจีน3โต๊ะ
9: ใช่
8: ก็คือเล่นเป็นโต๊ะจ
9: ีนใช่บัตรฟรีแถมหูฉลามให้ด้วยคนเราเต็มถ้วย
8: นะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ใครไปตอนนี้ต้องเสียใจด้วยนะฮะ
9: ใช่
8: ว่าเต็มแล้ว
9: หรือไม่งั้นก็ดีใจด้วยฮะ
8: แต่ที่สำคัญคือคุณไม่ต้องเสียใจ
9: ทำไม
8: เพราะว่าเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเขาจะมี1เรื่องมาฝากว
9: ันนี
8: ้จริงๆฮะวันนี้เขามีหนึ่งเรื่องมาฝากก่อนที่คุณจะไปดูนะครับผมแซนด์อัพคอมเมดี้ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวลองดูว่ามุกของเขาแต่ละอันนี้คือไม่ธรรมดา
10: ครับ
8: ผมบอกไว้แค่นี้แล้วกัน
10: ครับ
8: เพราะวันนี้คนเรียกร้องรออยู่ว่าน้องพิมจะมาเมื่อไหร
10: ่
8: นะครับมาแล้วเรียบร้อยหลังเบรกกลับมาเดี๋ยวจัดให้
10: เรื่องเรื่องเฟอเร็กซ์มีป่ะวันนี้
8: โปรเล็ก10โมงไง
1: สิบโมง
8: สิบโมงครับผม
10: โอเค
8: ฮะสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาแชร
10: ์ข่าวเช้า
9: ข่าวเช้าครับ
8: ชาวพุทธพีเดี๋ยวมาฮะชอบเรื่องโปรเล็กอ
6: ่ะแฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ผู้มีผู้ชายนะครับ
8: ครับผม
7: นะฮะ
8: ตอนนี้เรากำลังจะติดต่อไปทางเกาหลีใต้นะครับ
7: ครับผม
8: นะครับคุณ
7: ผู้สื่อข่าวสายบ้านสนามนะครับตอนนี้สแตนบายอยู่ที่เกาหลีใต้อยู่รอดูว่าจะมีรีพอร์ตเข้ามาหรือเปล่านะฮะ
9: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมโทรหาซอนฮงมินแล้วเขาไม่รับเหมือนจะเตะอยู
7: ่
9: นะครับผมก็เลยอาจจะต้องโทรหาอีกท่านหนึ่ง
7: น่าจะเอาโทรศัพท์ไปน้องแต่งตัวแหละ
8: อันนี้กำลังโทรหาอีคังอินอยู่นะฮะ
9: เหรอครับ
8: ใช่ครับอีคังอินกำลังเอาโทรศัพท์ไปให้ดีเจมะตูมแต่หาไม่เจอนะครับ
7: ครับผม
8: คาดว่าน่าจะกำลังแบบกัดเล็บอยู่
9: เพราะว่าทดเวลาบาดเจ็บแล้วนี
8: ่มันช่วงท้ายเกมแล้วใช่ไหมพี่ชาว
7: ครับ
8: ใช่ไหม
7: ตอนนี้ก็น่าจะ90แล้วทดเวลาบาดเจ็บแล้วปวดร้าวนะครับผมประมาณสัก5นาที
8: โอ้ยเมื่อตอนไม่รับอ่ะ
7: โอเคน่าจะลุ้นอยู่
8: เขากลัวเราฝากซื้อเสื้อแน่เลย
7: ถูกต้อง นะครับผมไปป้ายเตือนแบบใหม่ดีกว่า
9: ครับ
7: นะครับผมจอดปกติจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนแบบห้ามจอดขวางหน้าบ้านนะคะหรือว่าแบบว่ากรุณาเขาเรียกว่าแบบว่าบ้านหลังนี้มีรถเข้าออกตลอดเวลา
8: ส่วนมากก็จะแบบเป็น2คำใหญ่ๆคือห้ามจอดรถขวางอะไรอย่างเงี้ย
7: ครับผมนะครับเขาบอกว่าเตือนดีๆมันไม่จำฮะเลยต้องเตือนสติกันแบบนี้นะครับผมป้ายเขาว่าไงบ้างน้องพิมพ
9: ์ป้ายเขาบอกว่า พอไม่มีป้าย E
7: D ออก
9: D ออกใช่ครับก็จอดขวางเหมือนเดิ
7: ม
9: โตกันมายังไงนะเหลือจะเชื่อเลยน่ะ
7: ครับผม
8: สุภาพมากอ
9: ่ะใช่ No parking เท่ากับห้ามจอดครับนี่เลยก็ผู้ใช้ TikTok ครับผมแอคเคาท์ว่าอลูลีนนะได้เผยภาพบ้านหลังหนึ่งครับขึ้นป้ายเตือนแบบมหึมาเลยกับห้ามจอดรถขวางหน้าบ้านเห็นแบบชัดเต็มตาครับผมแต่ก็นี่แหละเพิ่มอรรถรสครับโดยการใส่คำด่าเข้าไปนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแน่นอนไม่ด่าไม่ทำนะครับ
7: ครับผมนะฮะก็เรียกว่าก็เป็นป้ายเตือนสติรูปแบบใหม
9: ่พี่เคยแบบไปจอดหน้าบ้านใครที่แบบเขาห้ามจอดแต่เราบังเอิญไม่เห็นแล้วเผลอไปจอดแล้วโดนกระทำอะไรกลับมาอย่างรุนแรงไหมฮะ
8: ไม่มีเลยฮะ
9: ผมเคยพลาดรอบหนึ่งคือเขาเขียนป้ายไว้ห้ามจอดแต่ว่ามันเล็กมากเลยอะแล้วผมไม่เห็นจริงๆผมก็เลยไปแปะไว้ผมกลับมาอีกทีนึงมีใบต้นกล้วยอะ
8: ใบกล้วย
9: ใบต้นกล้วยประมาณ5อันวางทับรถผมอยู
7: ่
9: แล้วก็แปะป้ายว่าบอกแล้วว่าห้ามจอดผมแบ
7: บ
9: ผมไม่ได้ตั้งใจครับ
8: ดีนะเป็นใบกล้วย
7: ก็เอาคือเอาใบกล้วยวางไว้รถ
9: ใช่ครับ
7: วางไว้หน้ารถ
9: วางไว้ทับรถไว้อะที่มันจะเป็นใบแบบเขาเรียกอะไรใบตองใบยาวใหญ่ยาวใช่
8: ถ้าเขาเอากล้วยมาวางนี่คือแบบโอ้โหคุณโชคดีมาก
7: ไม่แต่จริงแล้วคุณเข้าใจผิดหรือเปล่า
9: ทำไม
7: เขาอาจจะตากปลาไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือตากปลาไว้ตอนที่คุณไม่อยู่อ่ะแล้วคือเขาเก็บปลาเข้าไปแล้วไม่ได้เก็บใบกล้วย
9: ไปแป๊บเดียวเองนะ
7: ใช่
9: ผมไปครึ่งชั่วโมงเองอ่ะ
7: เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่า จอดหรือว่าแบบที่แบบมินเมที่แบบว่าไปรบกวนคนอื่น
9: ครับ
7: ก็อาจจะต้องทิ้งเบอร์ไว้หน่อยนะฮะแต่ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวโหคนอื่นโทรมาเละเทะเลย
8: แต่อันนี้มันเป็นหน้าบ้านเขาป่ะ
7: อืมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงละกันนะครับหรือว่าถ้าจอดแล้วเนี่ยถ้าเขามีป้ายก็เลี่ยงๆไปละกัน
8: บางคนอ่ะมีเขามีป้ายวางใช่ป่ะยกป้ายออก
7: นะ
8: เคยเห็นนะมีป้ายห้ามจอดใช่ป่ะเขาก็ไปยกป้ายแล้วก็หันทิ้งกลับไปหันป้ายกลับ
7: อ๋อมองไม่เห็น
8: แล้วก็จอดแล้วก็อ๋อมองไม่เห็นอ๋อไม่รู้มีป้ายไม่เห็น
7: นิสัยนะนะครับผม
8: ใส่รวย
7: คุณเคยทำไหม
8: ไม่เคยผมไม่เคยผมไม่เคย
9: ไม่เดี๋ยวนี้เขาเลยต้องวางแบบเป็นกะละมังแล้วก็เอาอิฐวางทับไงแบบขวางไปเลยอ่ะ
7: ครับผมหรือในหมู่บ้านเขาชอบมีเก้าอี้มาตั้งไว
8: ้ครับ
7: นะตั้งไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยหน้าบ้านแค่บ้านมันนะครับ
8: แต่ว่าถ้าในห้างกับการที่มีช่องว่างแล้วคนไปยืนจอง
7: อ
8: ันนั้นสมควร
9: อุ้ยโอ้โห
7: ไม่ดิมันต้องตามคิวดิ
9: อันนั้นขึ้นนะ
7: มันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าในโลกโซเชียลก็เยอะแยะเพราะว่าตอนนั้นมันมีมนุษย์ป้าหลายคนที่มันยืนจองแล้วก็โดนแบบสวนกลับไปก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ตามคิวอ่ะมาก่อนได้ก่อนเพราะว่ามันพื้นที่สาธารณะ
9: เคยเห็นคลิปไวรัลที่แบบเป็นรถไฟฟ้ามาจอดแล้วมนุษย์ป้าเขาก็ยืนไว
7: ้
9: ไอ้รถคันนี้ก็เลยแบบทำเป็นจะถอยออกไอ้คนขับลงจากรถไปละไอ้มนุษย์ป้าเห็นคนขับลงก็เลยเดินออกแต่ไอ้คนขับคอนโทรลให้รถมันถอยเข้าไปจอดเอง
8: ให้จอดอัตโนม
9: ั
8: ติ
9: ใช่แล้วท้ายถอยเข้าไปจอดเองหน้าป้าอยู่แบบ
8: ป
9: ้าแบบอะไรอ่ะ
7: ครับผม
9: เกิดอะไรขึ้น
7: เจอนวัตกรรมนะฮะรูปแบบใหม่
8: เจอเอาคืนเจอเอาคืน
9: นวัตกรรมแบบ
8: ครับ
9: ครับ
7: นะฮะอ่ะขอบคุณลูกค้าดีกว่า
9: ครับผมขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ
7: ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ4ทาง 9,000 คน
8: ขอบคุณพี่ชาวด้วย
7: ขอบคุณน้ำพุดน้ำพีมด้วย
9: ครับพี่พุดครับ
7: จะมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ครึ้มๆนะนะครับวันนี้ฝนก็น่าจะประมาณ 60% นะครับ
9: ฝนที่โปรยปรายทำให้ได้อยู่ด้วยกันครับ
7: นี่นะฮะเอาละ
8: เวลาเหลือ
7: เวลาเหลือนะฮะโทรหาคุณเล็กหน่อยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยนะครับ ขอบคุณน้ำท่วมกับตั้มทีมก็ไม่โกรธอยู่ต่อน้องเคเบิลนะครับ
9: คร
7: ับ ตอนนี้ก็ทดเจ็บใกล้หมดแล้วก็ยัง1-0อยู่เม็กซิโกนำเกาหลีใต้วันนี้มีความสุขมากๆแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 8:00-10:00 กับแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
9: สว
7: ั
9: สดีครับผม
5: ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ EFM Fandom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
9: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
7: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
12: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
13: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับผมร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรียืนยันหารือปูตินบรรลุผลทุกมิติเดินหน้าสร้างพลังเจรจาหาทรัพยากรเข้าประเทศเผยรัสเซียพูดกลางวงประชุมพร้อมส่งออกพลังงานให้อาเซียนสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเหตุที่เราต้องมาพูดคุยกับประธานาธิบดีของรัสเซียก็เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของการขอให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะสามารถส่งสินค้าประเภทพลังงานให้กับไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สปุ๋ยหรือแม้กระทั่งสินค้าปิโตรเคมีในรูปแบบต่างๆจึงถือว่าการมาหารือในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จในทุกประเด็นซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียย้ำในที่ประชุมว่าไม่ใช่เฉพาะกับไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนด้วยที่รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าการค้าด้วยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเชื้อเพลิงขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกันเรื่องความร่วมมืออื่นๆภายใต้กรอบไทยยูเรเซียการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของเขตการค้าเสรีหรือ FTA ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงหากเรามัวพึ่งพาแหล่งพลังงานจากแหล่งเดียวโดยเฉพาะน้ำมันดิบเมื่อมีความขัดแย้งกันเราก็จะเป็นเบี้ยล่างเสมอและไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายท่าทีหรือยุทธศาสตร์ใดๆได้ส่วนเรื่องของการนำเข้าพลังงานและปุ๋ยเคมีการเจรจาจะสำเร็จเมื่อใดนั้นอยู่ที่เราเสนอและพิจารณาข้อเสนอของเขาเพราะหากวันใดทรัพยากรเหล่านี้หาไม่ได้ในประเทศที่ซื้อขายกันอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความเสี่ยงได้ดังนั้นเราจะต้องมีการกระจายซัพพลายออกไปให้มากที่สุดในกรณีที่กำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่ไม่ใช่ไปทุ่มซื้อกับประเทศใดประเทศหนึ่งและทิ้งท้ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียตลอด130ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพียง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น จึงสะท้อนว่าต่ำกว่าศักยภาพที่มีอยู่เป็นอย่างมากฉะนั้นหากเราหาช่องทางที่ถูกก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำในการกินทุเรียนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยโรคใดควรหลีกเลี่ยงบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: คู่มือสุขภาพ
14: กรมอนามัยเผยข้อมูลทางการแพทย์ทุเรียนจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนปริมาณมากเกินไปอาจทำให้อาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรกินทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่กินถี่เกินไปไม่กินทุกวันหากเป็นไปได้ให้กินไม่เกิน1เม็ดเล็กต่อวันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้ดีเท่าคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรระวังเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: Number 18

0: ไม่เป็นไร
1: เป็นหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆของพี่ว่านชัยนะครับนี่คือมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะครับอันดับที่18ประจำ EFM Playlist of the Week ของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับเพลงนี้จะขึ้นหรือเปล่านะครับติดตามกันได้ในช่วง EFM Playlist of the Week กับน้องดีเจพีมวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงนะ
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
4: สวัสดีวันศุกร์ครับ DJ Kevin มาแล้วนะฮะรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าครับฟังข่าวเรียบร้อยฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงตรงนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังในวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับสบายๆวันศุกร์แบบนี้อยากฟังเพลงไหนแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินส่งเข้ามาหน่อย

พูดถึงหนึ่งเรื่องที่อยู่คู่กับพวกเรานะคุณผู้ฟังกำลังจะพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยจะช้อปอะไรก็ต้องวางแผนมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านครับแล้วพอดีช่วงนี้เนี่ยมันมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทย plus แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งของเข้าบ้านอยู่มีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ Index Living Mall ครับจัดงาน Index Clear Land Sale ลด Clear Stock ครั้งใหญ่นะครับผมในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% ครับแบบครบทั้งบ้านทุกสาขานะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านแล้วก็ของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการนะครับสำหรับคนที่รักบ้านบอกเลยว่างานนี้น่าแวะไปดูมากๆครับนอกจากได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแล้วนะครับยังช่วยเซฟงบให้มากขึ้นอีกด้วยนะครับยิ่งใครกำลังแต่งบ้านหรือกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยครับเพราะงานเคลียร์สต็อกครั้งนี้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วงานนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยิ่งไปเร็วยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจในราคาพิเศษนะครับกับงาน Index Clear Land Sale ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 สิงหาคมที่ Index Living Mall ทั้ง35 สาขาทั่วประเทศเลยครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรากลับมาจัดรายการกันสดๆแล้วนะครับมาดูกันหน่อยว่าจะพาเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรหรือว่าจะชวนน้องๆเจนซีมานั่งพูดคุยกันในช่วง Job Gen Z หรือเปล่านะครับติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรขอให้ทุกคนมองเห็นความสุขนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สมาร์ท
6: โอ้โต๊ะเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต๊ะ
5: สมูทโต๊ะกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
5: สมูทโต๊ะ
6: สมูทโต๊ะเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต๊ะ
5: สมูทโต๊ะกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ขชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุดทอล์กพุดโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พุทธอพุทโธครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันสดๆแล้วนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมสแตนบายตรงนี้รอให้คำปรึกษาทุกคนอยู่นะครับโทรมาได้ที่เบอร์02-65-8373หรือว่าจะฝากข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนได้คุณผู้ฟังครับที่ Facebook EFM Station นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสดเด้มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับพี่ปามี่นะครับล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศออกมาพูดถึงหลุมอากาศคุณผู้ฟังเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนาะตกหลุมอากาศมันเหมือนหัวใจเราจะตกตุ๊บลงไปนะครับพี่ปามี่บอกว่านี่แหละมันคือความรู้สึกแบบนี้เนี่ยความรู้สึกล่องลอยอยู่กับความสูญเสียที่กลัวจะสูญเสียคนที่รักไปนะครับจนคล้ายจะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็เพลงนี้นะครับในพาร์ทของ MV เนี่ยได้นิชานะทินิชาแล้วก็ไอซ์มาเล่น MV ให้ด้วยนะครับฟังพร้อมกันซิงเกิลล่าสุดของพี่มี่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะ
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฝ่าบาทตลอดไป
0: พบอินจากราศีมังสาที่ทัดรวมด้วยแมมคัตริยาชาชาตโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Champ of the WeekNew Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรปภ.ครูตชด.ที่442พื้นที่อำเภอทันโตจังหวัดยะลาบาดเจ็บ6นายเร่งปิดกั้นพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 8:10 น.เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูสังกัดร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่442เหตุเกิดบนถนนสายบ้านปูโลสนีแยบ้านสะไก่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านแหอำเภอทันตัวจังหวัดยะลาแรงระเบิดส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บทันที6นายมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้า1นายและอีก5นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลทันโตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกปีมีลูกเต่าทะเลจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญอันตรายจากขยะพลาสติกมลพิษและเครื่องมือประมงหลายตัวบาดเจ็บบางตัวป่วยจนไม่สามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้แต่ในวันเต่าทะเลโลกปีนี้กองทัพเรือได้ส่งเหล่าเต่าทะเลกลับคืนสู่บ้านอีกครั้งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: ท้องทะเลคือบ้านของเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศแต่ปัจจุบันบ้านของพวกเขากำลังเผชิญภัยคุกคามรอบด้านทั้งขยะพลาสติกมลพิษทางทะเลและเครื่องมือประมงที่กลายเป็นกับดักคร่าชีวิตสัตว์ทะเลจำนวนมากในวันเต่าทะเลโลก16มิถุนายนปีนี้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือจึงร่วมจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งต่อภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการปล่อยเต่าทะเลจำนวน6ตัวที่ผ่านการรักษาและฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเต่าทะเลกลับคืนสู่ผืนทะเลอีกครั้งบางตัวป่วยจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษบางตัวได้รับผลกระทบจากขยะทะเลบางตัวถูกอวนประมงรัดจนเกิดบาดแผลหรือเกยตื้นจนไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทยในปัจจุบันการได้เห็นเต่าเหล่านี้ว่ายกลับสู่ทะเลอีกครั้งจึงเป็นมากกว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่คือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนที่ร่วมกันช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้ท้องทะเลไทยยังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ทะเลต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานครับ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: EFM Fandom Life ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาจัดรายการสดๆแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับ

0: สามารถดูย้อนหลังกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนเป็นแฟนคลับของใครนะครับลองเข้าไปดู EFM Fandom Live มีแต่ความฟินและความสนุกที่เรามอบให้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกัน 2:30 น. ถึง 4:00 น. กับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
1: EFM Fandom Live
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอฟพุทธัวครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปเจอกันกับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับเดี๋ยวเสร็จรายการเดี๋ยวเบิ้ลไปด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนพาพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมไปนะครับไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินนะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสด็มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนโปรปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันศุกร์ทุกการเติบโตต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนการเก็บประสบการณ์ในเกมชีวิตจริงก็เช่นกัน
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
0: อ e i เร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
0: อ e i เร
1: ลงตัวอย่างคิดเ
0: รอ e i เร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
0: R E I เร
1: พอดีอย่างที่คิดเ
0: ร R E I
1: เรลงตัวอย่างที่คิดเ
0: ร R E I
1: เรพิเศษอย่างที่คิด
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: มันดีจะว่าปังก็
7: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาเครื่องแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
8: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
7: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
9: นี่น่ะหรอก
10: นบนภ
7: าและพิเศษโปรแรงกับมาอีกครั้งลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
11: พุทธทอล์คพุทธโท
12: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
13: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
14: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโป่ง X นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันสดๆแล้วนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณเอกตายแน่นะครับเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลเนาะรวมไปถึงคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-658-373หรือว่าอินบ็อกซ์ Facebook เข้ามาได้เลยนะครับ EFM Station เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้า20:00-04:00หลอนไปพร้อมกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้งปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณฟังต่อช่วงบ่ายนะครับส่วนเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวจะรีบวิ่งไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนาะกับพุทธพุทธวานะครับส่วนคุณผู้ฟังครับขอให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพักผ่อนให้เต็มที่เนาะแล้วก็วันจันทร์กลับมาลุยงานกันใหม่เจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงคอกโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากับการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์คช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจทางหลวงรั่วปลัดอำเภอเก๋คาดัดลำปางแอบอ้างฝากเข้าทำงานไถเงินเหยื่อกว่า 200,000 บาทและเช้านี้ราคาทองปรับลงแรงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: ตำรวจทางหลวงลำปางตั้งด่านสกัดรถซิ่งก่อนรวบหนุ่มวัย21ปีอ้างเป็นปลัดอำเภอตรวจสอบไม่พบรายชื่อในกรมการปกครองพบประวัติหลอกเงิน 200,000 อ้างคนฝากรับราชการและเลื่อนตำแหน่งได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
13: ตำรวจทางหลวงลำปางตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพบรถยนต์สีขาวขับเร็วเกินกำหนดจึงได้เรียกตรวจสอบแต่จากการตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบวิทยุสื่อสารและแผ่นป้ายตราราชสีกรมการปกครองรวมไปถึงข้อความว่าปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางภายในรถพบชายอายุ21ปีอ้างตัวเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรข้าราชการได้เจ้าหน้าที่ได้ประ สานตรวจสอบกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อเป็นข้าราชการหรือปลัดอำเภอในสังกัดกรมการปกครองตามที่กล่าวอ้างจึงได้ตรวจค้นรถเพิ่มพบเครื่องแบบปลัดอำเภอวิทยุสื่อสารเอกสารราชการปลอมและอุปกรณ์หลายรายการเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาเคยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอหลอกครอบครัวหนึ่งในจังหวัดตากว่าสามารถฝากเข้ารับราชการและช่วยเลื่อนตำแหน่งให้ข้าราชการได้จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้รวมกว่า 200,000 บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจสวมเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและใช้สัญญาณไฟวับวับโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งสภ.เกาะคาดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:09 น.ปรับตัวลดลงทันที 1,250 บาทจากนั้นปรับตัวต่อเนื่องตลอดครึ่งวันเช้าล่าสุดเมื่อเวลา 11:03 น.ปรับราคาเป็นครั้งที่ 9รวมปรับลดลง 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 65,500 บาทรับซื้อบาทละ 63,217 บาท 20 สตางค์ส่วนทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 64,700 บาทรับซื้อบาทละ 64,500 บาทกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติตรวจยึดไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
14: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 1:00 น.ของวันที่19มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมขณะลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกลางน้อยตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมได้ตรวจพบรถต้องสงสัยจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจากการเข้าตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในรถจำนวน7กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมคาดว่าเป็นยาเสพติดที่เครือข่ายข้ามชาติเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะที่กลุ่มผู้กระทำผิดอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกองทัพเรือยืนยันจะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจรวมถึงสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
15: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไม่เป็นไร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ค่ะ

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดาชี
1: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรอยู่ดำเนินรายการพูดคุยมีข่าวสารหลากหลายประเด็นนะครับนำมาพูดคุยในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าก็ยังตกในหลายพื้นที่นะคะก็ระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้รถใช้ถนนกันด้วยต้องระวังมากๆรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะถ้าดูว่าฝนฟ้ามันน่ากลัวมันแรงอะนะคะมีลมมีพายุก็ควรจะหยุดไว้ก่อนนะคะรอให้ฝนซาก่อนนะคะช่วงนี้นอกจากเทศกาลบอลโลกแล้วนะคะก็พูดถึงวอลเลย์บอลคุณได้ดูไหมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกค่ะ VNL 2026ค่ะเมื่อวานนี้ปรบมือให้สาวไทยของเรานะคะก็ชนะบัลแกเรียไป3-0เซตค่ะหลังจากที่ก็พ่ายมาตั้ง5นัดแล้ว
2: โอ้แฟนกีฬาก็ลุ้นกัน
1: ตัวโก
2: ่งเลยนะ
1: คะโก่งมากเลยค่ะก็สำเร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่ากันในก่อนช่วงก่อนรายการนะคะวันนี้ข่าวสารมีมากมายเริ่มต้นที่เมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2569เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ครับซึ่งในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ค่ะครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนะคะก็ได้เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
2: ครับสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่25-26มิถุนายน2569นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือว่าครบ15วันนั่นเองครับ
1: กล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะนะก็มีมากมายส่วนใหญ่คนก็จะนึกไปถึงมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อวานนี้ค่ะทางรายการคุณณัฐาดิฉันกับคุณวิริศพูดถึงมูลนิธินึงซึ่งมีชื่อไพเราะเลยชื่อว่านภาค่ะ
2: ครับ
1: นภาที่เป็นนอนเนนแล้วก็สะกดด้วยนอนเนนพอสำเภาสละอานะไม่ใช่นอนหนูแต่ว่ามันมีการพ้องเสียงกับคำว่านภาที่แปลว่าท้องฟ้า
2: ครับ
1: ซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังแล้วก็ผู้พ้นโทษนะคะให้ได้มีอาชีพทำมาหากินเลี้ยงตนได้ในหลังจากที่พ้นออกมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะกล่าวถึงพระกรณียกิจด้านการทหารของพระองค์ท่านค่ะ
2: ครับก็พระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารนะครับโดยทรงเข้ารับการฝึกและการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจัง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยการย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยนะครับสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงได้รับมอบหมายและทรงปฏิบัติครับ
1: ค่ะบทบาทด้านการทหารของพระองค์นะคะก็สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งแล้วก็ความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติพระกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ผ่านมานะคะก็ได้แก่งานด้านการถวายความปลอดภัยทรงปฏิบัติงานในสายงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยรักษาพระองค์อย่างต่อเนื่องส่งสนับสนุนภารกิจในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ครับซึ่งการสนับสนุนภารกิจทางการทหารและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ส่งร่วมงานกับกองทัพช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยที่ประสบกับอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์และเสด็จทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจและก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทรงประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายที่พระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่งอัยการและนักสิทธิมนุษยชนเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางทหารในมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับมาตรฐานทางสังคมด้วยครับ
1: ค่ะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะเอาช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะวันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยค่ะคุณ
2: ค่ะก็เป็นบทเพลงแสงเทียนใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพลงนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจมากๆนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกนะครับที่ทรงพระราชนิพนธ์ในหน้าร้อนนะครับเดือนเมษายนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2489ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชนะครับก็นำมาฝากกัน
1: รู้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แต่เป็นสัจธรรมชีวิตนะคุณว่านัทมนต์เราฟังเนื้อเพลงแล้วเนี่ย
1: ใช่ละเกิดแก่เจ็บตายนะคะมาฟังช่วงหน้าฝนนะจริงๆแล้วหน้าร้อนใช่ไหมเพลงนี้นะคะตอนที่บทพระชินพลนี้ออกมา
0: ครับ
1: มาพูดถึงเรื่องโครงการทหารพันดีกันบ้างดีกว่าเราไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรดำเนินงานการดำเนินงานโครงการนี้ด้วยนะคะที่นครพนมค่ะค่ายพระยอดเมืองขวางค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 15:09 น.นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะต้องย้อนความนิดนึงโครงการทหารพันดีเนี่ยจัดตั้งขึ้นในปี2559นะคะตามพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจัดตั้งโครงการทหารพันดีขึ้นก็เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกเนี่ยโดยเฉพาะกำลังพลทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปลูกผักปลอดภัยโดย เว้นการใช้สารเคมีนะเอาเน้นที่เป็นชีวเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกพืชแบบออร์แกนิกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อทหารเนี่ยปลดประจำการแล้วก็จะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อที่จะนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักที่ปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้ทหารเนี่ยชักชวนเพื่อนบ้านเนี่ยปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะ
0: ครับโครงการทหารพันดีนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเพื่อต้องการที่จะสร้างอาชีพให้กับน้องๆทหารกองประจำการแต่ณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จไปมากกว่านั้นคุณมารัตมนคุณผู้ฟังครับสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่หมู่บ้านในพื้นที่ตามโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้มีอาหารนะครับได้บริโภครับประทานกันถูกหลักอนามัยแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นความมั่นคงทางด้านของอาหารเนี่ยนะครับสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นะครับเข้าร่วมโครงการในปี2565รวมดำเนินการทั้งสิ้นในพื้นที่126ไร่นะครับซึ่ง126ไร่เนี่ยก็แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยมีแปลงสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทำการปศุสัตว์ซึ่งในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ปีกนะครับซึ่งเป็นการอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยนะฮะและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพที่2รวมทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการทหารพันดีด้วยครับ
1: ค่ะจากนั้นค่ะประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นะคะระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านเนี่ยก็ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแล้วก็แปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการปรับสภาพดินแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดแล้วก็ปุ๋ยหมักค่ะ
0: ครับก็มีการปลูกนะครับในเรื่องของหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำด้วยนะครับมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดโอ้อันนี้น่าสนใจนะ
1: น่าสนใจนะ
0: นะครับก็สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งต้นทุนเนี่ยพร้อมทั้งมีระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถึงถังพักน้ำแล้วก็มีการกระจายน้ำนะครับไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและมีสระเก็บน้ำด้วยอ
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของภัยแล้งเลยเนี่ยนะฮะ พราะว่ามีการจัดการน้ำที่เป็นระบบทั้งตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วก็จนถึงการนำมาใช้เลยเนี่ยนะฮะผลผลิตที่ถูกนำไปประกอบอาหารนะครับก็เป็นผลผลิตจากโครงการทหารพันดีนะครับนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปจำหน่ายในราคาที่ถูกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรายได้ก็นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการนะครับตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปครับ
1: ดูรูปประกอบด้วยนะคะทางเพจนะคะหมูน้อย เต็มเล้าเลยนะคะในการนี้ค่ะทรงปล่อยพันพ่อพันปลาแล้วก็แม่พันปลานิลนะคะจิตรดาค่ะแล้วก็ทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรนะที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็มีเป็ดเทศด้วยนะคะเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงโดยมีการเพาะเลี้ยงแหนนะคะแหนแดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรำแล้วก็หญ้าเนเปียบดค่ะสำหรับเลี้ยงไก่แล้วก็เป็ดนะคะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ค่ะสำหรับพันปลาแล้วก็พันไก่เนี่ยได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่ปลดประจำการด้วยค่ะ
0: ครับก็เพิ่มเติมนี้มีพันกบด้วยนะคุณว่าน
1: ะ
0: ทั้งหม
1: ดด้วยนะคะ
0: นะก็เรียกว่าสารอาหารครบถ้วนเลย
1: มีทั้งปลามีปลามีไก
0: ่เป็ดหมู
1: เป็ดค่ะ
0: เนี่ยนะ
1: ครบ
0: ก็ประกอบอาหารเลี้ยงได้แหละนะก็ตลอดทั้งปีนะครับมีความมั่นคงทางด้านของอาหารจากนั้นนะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันแม้เป็นชื่อโครงการที่คล้องกันจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้มีการนำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อการบริโภคนะครับเหลือปุ๊บทำยังไงเหลือปุ๊บมีการจำหน่ายนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับตลอดจนพื้นที่แห่งนี้ได้มีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจหมายความว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบค่ายหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูกระบวนการผลิตทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแม้ถ้าโครงการทหารพันดีมีหลากหลายมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ท่านก็ได้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรอีกด้วยค่ะของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรแล้วก็ลูกประคบค่ะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันก็มีพื้นที่4ไร่นะคะก็ปลูกสมุนไพร13ชนิดอาทิมะขามป้อมอย่างเงี้ยค่ะขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำอันนี้ดิฉันไม่ค่อยคุ้นนะกระดูกไก่ดำแล้วก็ฟ้าทลายโจรโอ้นี่ตอนเด็กๆนะเคยดื่มเลยแหละ ขมมากเลยนะคะ เดี๋ยวนี้เขาสับสกัดเป็นเม็ดแล้วเนาะ รวมถึงปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิสค่ะแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลค่ะ
0: ครับก็เป็นสมุนไพรที่ถือว่านำมาใช้งานแล้วก็บรรเทารักษาโรคได้จริงเนี่ยนะครับมะขามป้อมนี่แก้อะไรแก้ไอไหม
1: คุณแม่ทำให้แก้เจ็บคอไหมคะ
0: กระดูกไก่ดำที่พูดถึงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอามาแปรรูปเป็นเหมือนกับยาพ่นลดอาการปวดอาการตึงเนี่ยนะก็ทำได้เช่นเดียวกัน
1: เอฟซีเรื่องอาการปวดนี่เองนะคะคุณณัฐ
0: ค่ะฟ้าทลายโจรก็เราทราบกันดีโควิด19เนี่ย
1: นะคะ
0: แพร่หลายเลยทีเดียวเนี่ยนะครับพร้อมกันนี้นะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันเบงกอเมื่อกี้มีไก่มีหมูมีปลามีอะไรไปแล้วมีแพะด้วยเนี่ยนะฮะที่พระองค์ได้พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันเบงกอที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
1: เบงกอนะคะ
0: 13ตัวด้วยกันนะซึ่งพระองค์ได้พระราชทานเมื่อวันที่25มีนาคม2569นะครับก็เป็นการขยายพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันเนี่ยสามารถให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้นะครับเพิ่มอีกจำนวน1ตัวด้วยกันโอ้ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้แล้วก็เพศเมียอีก1คู่ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสที่พิษณุโลกนะครับเมื่อวันที่8เมษายนปี2569นี่เองครับ
1: ค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้ก็พระราชทานกำลังใจแล้วก็มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปค่ะ
0: ครับแม่เห็นบรรยากาศแล้วเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับ สองเราสองคนน่าไปลงพื้นที่ไหมคุณมานัทมนต
1: ์น่าไปมากเลยไปค่ายไหนดี
0: เดี๋ยวต้องเลือกเลยนะครับเอาค่ายไหนอยากจะมีอะไรติดต่อมาได้นะส่งภาพมาได้เดี๋ยวเราออกให้นะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกวันนี้กันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ของวันนี้นะครับกระด้านของพลตรีวินไทย
1: สุวรรณ
0: ใช่ครับโฆษกกองทัพบกพร้อมด้วยทางด้านของพลโทวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยหลายคนรู้จักทั้งสองท่านในนามของ
1: ขาวพระองค์ดำ
0: ติดตามใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่แล้วค่ะภาพยนตร
0: ์
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เนี่ยนะครับเขานำคณะสื่อมวลชนเดินสายทหารเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมพื้นที่ปราสาทคณาที่กาบเชิงสุรินทร์เนี่ยนะครับสำหรับปราสาทคณานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้เคยเปิดเผยจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบปราสาทคณานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอกาบเชิงสุรินทร์เนี่ยนะครับเบื้องต้นทราบว่าตัวปราสาทเนี่ย
1: มันไม่ได้มีอยู่แล้วคือลักษณะอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นเป็นรูปเป็นรูปร่างของปราสาทนะคะ
0: ตอนนี้ยังคงเหลือร่องรอยเพียงแต่พื้นที่โดยรอบแนวกำแพงศิลาแรงล้อมรอบเท่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งมีความสูงประมาณ 1.6 เมตรความยาวประมาณ25เมตรนะครับสำหรับตัวปราสาทเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากขอบผามาทางฝั่งไทยนะคุณผู้ฟังประมาณ100เมตรแล้วก็เป็นที่ราบสูงมีองค์ประกอบก็คือมีสระน้ำ2แห่ง
1: ค
0: ือสระน้อยแล้วก็สระใหญ่นะครับจากการสำรวจข้อมูลตัวปราสาทคณาเนี่ยยืนยันได้ว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีบุคคลผ่านไปมาเพราะว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปครับ
1: บริเวณใกล้เคียงปราสาทเนี่ยต่ำลงไปทางขอบหน้าผาเนี่ยก็มีฐานของทหารกัมพูชานะตั้งอยู่เป็นแนวไปทางทิศใต้ค่ะโดยมีฐานทหารของไทยเราก็มีโดยหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่26ค่ะอยู่บริเวณใกล้เคียงปราสาทไปทางทิศเหนือควบคุมพื้นที่2แห่งก็คือฐานสระใหญ่แล้วก็ฐานสระน้อยแล้วก็สำหรับที่ผ่านมานะคะทหารที่รับผิดชอบบนในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่2เนี่ยแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่บริเวณจุดใกล้เคียงปราสาทดังกล่าวก็ทราบมาโดยตลอดว่าทางทหารกัมพูชาเนี่ยมีการทำที่เราได้ยินข่าวมีการสร้างบันไดไม้จากพื้นราบขึ้นสู่หน้าผาของเขาที่ตั้งอยู่ตรงปราสาทนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเนี่ยตั้งฐานปฏิบัติการด้วยจากการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของตัวปราสาทคณาเนี่ยพบว่าสามารถขึ้นปราสาทได้ทั้งสองฝั่งคือหากจะขึ้นทางฝั่งไทยเขาบอกว่าง่ายนะแต่ถ้าไปทางฝั่งของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะอุปสรรคเยอะเนื่องจากเป็นพื้นที่จุดที่มีหน้าผาสูงชันค่ะ
0: โอ้นี่ก็พยายามเหลือเกินนะเนาะก็ทำบันไดลงบันไดลิง
1: เ
0: น
1: า
0: ะบันไดม้งบันไดไม้ต้องทำกันเนี่ยนะฮะแต่ยืนยันว่าเป็นของไทยอย่างชัดเจนนะครับ100%แต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะครับ
1: บรรยากาศการไปครั้งนี้ไปสื่อมวลชนเขาคงต้องทำข่าวแหละเดี๋ยวคงได้ติดตามกันนะคะสำหรับภาพบรรยากาศค่ะ
0: ครับก็มาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างคุณมานัทมนต์วันนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะพูดถึงมิติของกองทัพบกนะครับ1หน่วยงานที่มีความสำคัญแล้วก็วันนี้เป็นวันครบรอบการสถาปนาของเขาด้วยนะครับปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่91แล้วอ่ะจะ100ปีแล้วเนี่ยนะฮะอย่างการสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับซึ่งโดยถือกำเนิดมาจากแผนกหอวิทยาศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2476เช้าวันนี้คุณผู้ฟังครับคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้มีการประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับโดยมีพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จทรงเป็นประธานนะครับที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเนี่ยนะครับมีหน้าที่แล้วก็มีภารกิจนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามและการปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ชีวเคมีโดยดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการส่งกำลังบำรุงรวมถึงการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับมีการกำหนดหลักนิยมการวิจัยการพัฒนาวิทยาการในสายงานวิทยาศาสตร์ด้วยครับ
1: ค่ะโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเป็นศูนย์รวมความพร้อมด้านเคมีชีวรังสีและนิวเคลียร์เพื่อการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและให้การช่วยเหลือประชาชนปัจจุบันมีพลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะมีพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกโดยทรงได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีชีวรังสีแล้วก็นิวเคลียร์ในระดับ แบบสากลด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อเนี่ยคุณดิฉันเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงฉันมาดู FC เอ๊ะเราอารมณ์ขันกันเนาะคุณนิ่มบอกว่าพิธีกรอารมณ์ดี
0: ค่ะสลับบทกันไปนะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจทางสถานีวิทยุอยากจะพูดคุยกับเราอยากจะเห็นหน้าเรา2คนเนี่ยเปลี่ยนมาติดตามทางอาร์มี่เรดิโอก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันมีภาพประกอบให้ดูด้วยเนี่ยนะฮะเอาไปที่ในส่วนของการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมบรรเทาสาธารณภัยการดูแลประชาชนกันบ้างช่วงนี้หน้าฝนนะคุณมานัทมนฝนตกต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเรียกว่าทุกภาคแหละนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นภาพก็คือกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นะครับเขานำกำลังพลพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ของหน่วยทำอะไรก็คือมาตรวจดูสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่ออะไรให้มีความพร้อมที่สุดนะครับฝนตกปุ๊บภัยพิบัติเกิดปุ๊บเนี่ยออกหน่วยช่วยได้ทันทีเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกทุกชิ้นนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นแค่หน่วยหนึ่งนะครับแต่ว่าในทุกๆหน่วยภาพรวมเนี่ยเขาดำเนินการในลักษณะเนี้ยทุกพื้นที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะอ้าวทีนี้มาดูในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนอีกเหมือนกันนะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37ก็นำกำลังพลจิตอาสานะคะก็หลายส่วนเลยทีเดียวค่ะมีในส่วนของกองพลพัฒนาที่3ด้วยนะคะไปปฏิบัติงานสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่ห่วงฤดูฝนอันนี้ก็เข้าแล้วนะฤดูฝนนะ
0: ครับก็เตรียมความพร้อมกันต่อเนื่องนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะตกหนักเมื่อไหร่แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเมื่อไหร่ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ประกอบด้วยพื้นที่ส่วน A คุณผู้ฟังครับคือพื้นที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนซอยสันลมสันลมจอยเนี่ยนะฮะที่ตำบลเวียงพังคำแม่สายเชียงรายนะครับเหนือสุดแดนสยามเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กนะครับเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำแล้วก็มีที่โซน4ด้วยเนี่ยนะฮะโซน4ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังวัดเกาะทรายนะครับด้านหลังวัดเกาะทรายเนี่ยก็วางถุงบิ๊กแบ็กนะครับเสริมความแข็งแรงแล้วก็มีที่บริเวณท่าทรายหลังบ่อบำบัดมีการกรอกถุงบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อเตรียมขนย้ายไปในพื้นที่ต่างๆตามที่ได้มีการวางแผนแล้วก็มีการกำหนดการกันอยู่ต่อเนื่องครับ
1: ก็เป็นบทเรียนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่สันลมจอยนี่
0: โอ้โห
1: น้ำท่วมหนักมากแล้วโคลนทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: นะคะอ้าวมาดูน้องๆทหารใหม่บ้างดีกว่าไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ค่ะเอ๊ะเขาฝึกอะไรกันนะช่วงนี
0: ้ครับ
1: นี่มาดูเขาฝึกมวยไทยคุณ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่แล้ว
0: อนุรักษ์ศิลปะของไทยเรา
1: ใช่เขาบอกว่ามวยไทยนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือจิตวิญญาณและที่สำคัญนะคะคือมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษเนี่ยใช้มาตั้งแต่อดีตนะคะเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราค่ะโดยที่หน่วยฝึกทหารใหม่นะคะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3มีการฝึกศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยโดยครูฝึกผู้มีประสบการณ์นะคะผ่านการฝึกมาอย่างโชคโชนเลยหลักสูตรการฝึกก็เป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยเนี่ยนะคะเป็นมวยไทยทหารซึ่งก็มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทหารใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าถึงทักษะพื้นฐานรวมถึงแม่ไม้มวยไทย15ท่า15ท่าคุณนึกถึงท่าอะไรบ้างอ่ะดิฉันพยายามจะนึกอยู
0: ่
1: สลับฟันปลา
0: หนุมานถวายแหวนใช่ไหมคะ
1: ค่ะช่วยกันนึกนะคะใครที่พอรู้ก็ส่งมาทางเพจได้นะคะค่ะก็อันนี้น้องๆได้ฝึกกันแหละแสบ15ท่านี่นะคะแต่เป็นการฝึกที่ฝึกอย่างถูกต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเป็นอย่างดีดูท่าทางน้องๆสิ
0: น่ารักนะอันนี้ท่าอะไร
1: ท่า
0: แหม
1: ว่าอะไรอ่ะคุณ
0: ขมักขม้นเหลือเกินเนี่ยนะฮะน้องคนนี้ดูตั้งใจมากเลยอ้าวนี่เป็นไง
1: ตั้ง
0: กาดกำมือชกออกไปด้านหน้า เนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศเอาบกไม้บกมือครับเวลาใกล้หมดลง
1: มาจบตรงน้องทหารใหม่เนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเดี๋ยวเราตามกันก็คือเป็นเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะครับ
1: ม
0: ีกำลังพลได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวตามต่อแล้วก็วันนี้เราสองคนรับลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: กต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้ย้ำเป็นมาตรการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาคุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำโพลและประชาชนงดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้จนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งโดยกกต.ระบุว่าระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือบุคคลใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในช่วง7วันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนหากเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ดุลพินิจตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพร้อมกันนี้กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนิพิตรชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ฐานพรานยิงปะทะคารวานขนยาเสพติดเข้าประเทศชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้ 600,000 เม็ดและฝิ่นดิบเกือบ40กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
11: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาบริเวณป่าแนวชายแดนบ้านแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังพลชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3209กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองรวม3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจได้ตรวจพบกลุ่มชายชะกันคาดว่าจะเป็นกลุ่มคารวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศจำนวนประมาณ10คนสะพายเป้สัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติกลางป่าจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคารวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นจากนั้นกำลังพลชุดลาดตระเวนได้ตรึงกำลังรักษาพื้นที่เกิดเหตุไว้และในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่พบรอยเลือดกระจายหลายจุดคาดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะได้รับบาดเจ็บหลายคนแล้วหลบหนีไป นอกจากนี้ได้ตรวจพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน7เป้ในจำนวนนี้เป็นเป้บรรจุยาบ้าจำนวน4เป้รวมประมาณ 600,000 เม็ดส่วนอีก3เป้เป็นฟินดิบน้ำหนักรวมประมาณ38กิโลกรัมเศษจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
12: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะสวัสดี EFM 94ด้วยดีเจแนนรัชดามาทักทายแล้วนะคะบ่ายโมง13นาทีวันศุกร์แบบนี้เป็นวันศุกร์ที่นั้นว่าอากาศกลางๆนะคือไม่เชิงครึ้มมากแล้วก็ไม่ได้สดใสสว่างเจิดจ้าเอาแค่ว่าพอเดินแล้วเหงื่อซึมๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะเมื่อกี้เพลงยิ้มอ่อนและมองบนช่างเป็นเพลงที่น่าจะเหมาะกับรายการนี้มากๆเลยเพราะว่าหลายๆเรื่องราวก็ฟังแล้วมีอาการแบบนี้เหมือนกัน
2: พุทธทอล์คพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: คุณนานะเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่สมัครงานไปแล้วทำงานไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยกลับได้รับงานหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเองเลยแต่ว่าก็ต้องไปทำก็คือคุณนานะเขาอยู่แผนกจัดซื้อแต่หัวหน้าเนี่ยมอบหมายให้ไปนั่งตรวจเช็คความสะอาดการทำงานของแม่บ้านด้วยแน่นอนว่าเวลาที่มอบหายไปเนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงเวลางานเนาะทำให้เวลาที่มันควรจะต้องทำงานของตัวเองเนี่ยมันจะต้องไปทำอย่างอื่นอ่ะงานตัวเองก็ทำไม่ได้ดีแถมยังต้องไปทำหน้าที่ที่เราไม่ได้สมัครมาเพื่อจะทำสิ่งนี้อีกด้วยอย่างที่บอกไปโอ้โหฟังแล้วก็ยิ้มอ่อนแล้วก็มองวนแทนคุณนานะเลยนะคะเพราะว่าการจะสื่อสารหรือว่าเข้าไปพูดคุยเนี่ยกับหัวหน้าเนี่ยเข้าใจนะบางคนอาจจะพูดง่ายๆเลยว่าก็เข้าไปคุยสิปัญหาแค่นี้เองแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะหูฟังมันก็อาจจะมีบางมุมหรือว่ามันจะมีความเกรงใจมันจะมีความกลัวอะไรบางอย่างที่บางทีก็ไม่กล้าพูดกับเขาตรงๆแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องสื่อสารแหละเพราะว่าถ้าคุณนานะไม่พูดเนี่ยหัวหน้าก็คงจะไม่รู้นะว่าไองานที่มอบหมายให้เนี่ยมันไปเบียดบังเวลางานของคุณนานะแต่จริงๆเขาน่าจะรู้เหมือนกันนะความเป็นหัวหน้านะอ่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวในพุทธอพุทโธนะคะเห็นไหมฟังแล้วเราก็เหมือนบางทีเนี่ยทบทวนเรื่องราวที่ฟังไปแล้วก็ตีกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าจะอย่างนี้แต่มันก็อย่างนั้นนะได้ตีกับตัวเองเหมือนกันนะคะพุทธอพุทโธเดี๋ยววันพุธหน้ากลับมากับบรรยากาศสดๆนะคะ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธทอล์คพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันศุกร์ลองเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพคเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
5: กินนอกสปูน
6: ประชาพังพาไปมู
7: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวย
8: แบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
5: กินนอกสปูน
10: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
11: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
12: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
15: Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
16: ในโต๊ะทำงานเฮิร์นโปรนะคะคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะวนมาในแคมเปญใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีก็แล้วกันสำหรับจันหน้านะคะส่วนอีกหนึ่งซิทคอมอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกออนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตัดเป็นไฮไลท์เห็นอยู่หลายอันเหมือนกันเนาะอย่างเช่นแบบซีนเด็ดๆเนี่ยคำบางคำที่เราไม่คิดว่าพี่อ้อยจะพูดแต่ว่าพอมาเป็นคาแรคเตอร์เป็นการแสดงเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังจากพี่อ้อยนะคะหรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานอันเนี้ยก็มีออนไปเรียบร้อยแล้วนะคะชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีแล้วก็ดูกันสดๆทุกคืนวันอังคารช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งนะคะส่วนใต้โต๊ะทำงานเฮิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
12: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDBใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดย
17: จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานจากพี่ๆ So After 6หลังจากที่เกือบ8ปีแล้วที่ไม่ได้มีผลงานใหม่ออกมาเลยนะคะซึ่งพี่ๆเนี่ยนะคะเขาก็ได้หลังจากที่ผ่านช่วงโควิดมาก็ตัดสินใจว่าจะทำวงต่อแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบมีการเพิ่มทีมงานนะคะทำให้วงเนี่ยมันเดินต่อไปได้แล้วก็เพลงใหม่นี้มันก็เกิดขึ้นพูดถึงความรู้สึกที่ยังมีให้คนคนนึงอยู่แม้ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะจบไปแล้วแต่แค่ได้กลับมาใกล้กันหรือว่ากลับมาสบตากันความรู้สึกเก่าๆก็พรั่งพรูกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งแน่นอนพอพูดถึง Soul After 6เนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบแนวจังหวะโซแบบหนึบๆสวยๆนะซึ่งงานนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ Soul After 6นะคะกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าจำ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะมีข้อความทางแอป A-Time ฟังฟินนะคะขอเพลงกันเข้ามามีบางคนก็ไม่ได้ระบุเพลงมาแต่ว่าอยากจะให้เลือกสักเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศวันศุกร์นะคะแล้วก็อีกข้อความนึงบอกว่าอยากจะขอเพลงของพี่เบิร์ดคนไม่มีแฟนอาจจะปีลึกนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวชอบตอนนี้อ่านข้อความนี้ก็จริงๆก็เปิดให้แต่ว่าข้อความถัดไปทำให้ต้องรีบเปิดให้เลยเพราะเขาบอกว่าและสัญญาว่าจะไม่มีการตบหัวดีเจรอได้อยู่แล้วเราชาวแก๊งบ่ายโมงไม่ใช้กำลังขอบคุณมากเปิดให้เลยรีบเปิดให้เลยคนไม่มีแฟน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: อ R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
5: อ R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
5: R E I เร
6: พิเศษอย่างที่คิดเร
5: เร
4: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
3: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: R E I เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
4: R E I เ
5: รตัวอย่างที่คิดเร
4: R E I เร
5: พิเศษอย่างที่คิดเร
3: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: EFM playlist of the week
8: highest climber
9: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี featuring Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ DSI ขยายผลคดีโฟเล็กพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงสสพักประชาชนฟิล์มรัฐภูมิย้ำยังไม่มีการออกหมายเรียกและหมายจับเปิดโอกาสชี้แจงสักครู่มาติดตามค่ะ
14: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: DSI ขยายผลคดีโฟเล็กพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงสสพาวุฒิ28ล้านบาทขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนคดีนี้ยังไม่มีหมายจับคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยหลังสืบสวนมานานกว่า6เดือนพบความเชื่อมโยงของขบวนการ3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดและกลุ่มบริษัทเพย์เมทที่ได้รับเงินของผู้ลงทุนโดยตรวจพบบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย19บริษัทและมี4บริษัทที่จดทะเบียนในสถานที่ไม่มีการดำเนินกิจการจริงโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านระบบดังกล่าวบางรายสูญเสียเงินกว่า70ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายระดับพันล้านบาทขณะเดียวกันพบเส้นทางการเงินจากบริษัทเพย์เมทโอนเข้าบัญชีของนายพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทรวม14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ส่วนนายรัตภูมิหรือฟิล์มรัตภูมิถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนอย่างไรก็ตามเดียสัตยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองและหลังปิดสมัยประชุมรัฐสภาในเดือนกรกฎาคมจะพิจารณาออกหนังสือเชิญนายพาวุฒิเข้าชี้แจงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสืบสารลายผ้าอย่างวิจิตรศิลป์ประติมากรรมเทวดาติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
4: กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายเทวดาเน้นการผสมผสานศิลปะโบราณผ้าลายอย่างที่ได้มีการศึกษาเก็บรูปแบบลวดลายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยลวดลายที่ออกแบบผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจำพระองค์สร้างสรรค์ลวดลายอาภรณ์เฉพาะเจาะจงแบบไม่ซ้ำกันจะตกแต่งด้วยการวาดลายลงบนประติมากรรมรูปเทวดานั่ง12องค์เทวดายืน14องค์ที่หล่อเป็นไฟเบอร์กลาสและจะมีการลงสีทองทำเป็นเครื่องทรงรวมถึงการเขียนรูปทรงหน้านับเป็นเทคนิคการทำจิตรกรรมบนประติมากรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนับเป็นการสืบสานเทคนิคงานศิลป์การเขียนผ้าแบบโบราณมารังสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานปัจจุบันกลุ่มจิตรกรรมได้มีการดำเนินการออกแบบลวดลาย27ลายพร้อมเก็บรายละเอียดการลงสีเพื่อให้เกิดความประณีตและสมพระเกียรติปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
7: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFN News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับแนนนะคะมีเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้จัดไว้เป็นธีมแล้วชื่อธีมว่าถ้ามันลำบากใจมากก็เลือกเขาไปเลยดีกว่าโอ้โหชื่อยาวเหมือนจะต้องการความคล้องจองแต่ไม่มีเลยนะเปิดด้วยงานนี้จากเพรสเซลกับเลือกเขาเลยได้ไหม

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: การที่เธอยอมให้เราเป็นคนคอยปลอบไม่ได้แปลว่าเธอจะรักเรา

0: ปิดท้ายเพลย์ลิสต์นี้ด้วยเพลงนี้นะคะไหนๆก็จะเลือกเขาอยู่แล้วก็ฝากให้เขารักเลยก็แล้วกัน
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพฤหัสหน้ากลับมาเจอกัน 2:30 น. ถึง 4:00 น.นะแต่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะกับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ
2: EFM Fandom Live
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ
0: พอดีชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมี1 request นะคะเขาขอเพลงของ Scrub เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าแต่ถ้าไม่มีเพลงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเอออยากจะเปิดเพลงอะไรให้กับคุณคนนี้จังเลยนะคะอาจจะไม่มีเพลงที่ขอมาของ Scrub แต่ว่าเลือกเป็นเพลงนี้ของ Scrub เหมือนการเปิดให้แทนก็แล้วกัน

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ตอนนี้พี่ๆแล้วก็ทีมงานคุณภาพของ EFM นะคะน่าจะอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วกับครั้งที่2ของปีนี้กับพุทโธพุทัวนั่นเองนะคะที่จะไปรับฟังปัญหาของน้องๆมัธยมที่อยากจะไปบอกน้องๆว่ามีปัญหาไม่ต้องหาทางออกคนเดียวมาเล่าให้พี่ๆเขาฟังได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงจะได้เห็นลิสต์คำถามกันว่ารีแคปหน่อยว่าน้องๆเนี่ยเขาถามคำถามอะไรยังไงกันมาบ้างนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่26มิถุนายนเดี๋ยวจะไปกันต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาบอกไว้ให้เตรียมตัวเตรียมคำถามเอาไว้นะคะกับกิจกรรมนี้พูดทอล์กพูดทัวร์ของปีนี้นั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันศุกร์จงเป็นแสงสว่างในวันที่หม่นหมองของคนอื่นด้วยทัศนคติและพลังบวกที่ดีจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแนบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องไหม
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมกเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยไม่เจอกันถ้าเผื่อว่าเหงาแล้วอยากฟังเรื่องผีตอนขับรถหรือว่าตอนทำอะไรเพลินๆล่ะก็มีเป็นลองเพลงอังคารคุมโปง X ที่เขารวมเรื่องหลอนในธีมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอน on the road นะหรือว่าจะเป็นรวมหลอนล้านวิวซีซั่น1ซีซั่น2นะคะแล้วก็เนี่ยแหละจัดเป็นธีมเอาไว้มีรวมเรื่องหลอนติดชาร์จซึ่งความยาวเนี่ยก็มีตั้งแต่เบสิกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงไปจนถึง6ชั่วโมงก็มีนะคะฟังกันได้ยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเก็บเรื่องผีกันใหม่อังคารหน้าอังคารคุมโปง X กับคุณเอกตายแน่นะคะอีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีที่จะมาเล่าเรื่องผีให้เราฟังในรายการอังคารคุมโปงอังคารหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะจะว่าไปวันนี้2ชั่วโมงที่แนนจัดรายการมามีเปิดเพลงปีลึกไปหลายเพลงเหมือนกันทั้งเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาอย่างคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดนะคะหรือว่าต้นชั่วโมงงานจาก Dragon 5กับผิดคนแล้วก็เลยคิดว่ามันมีโพสต์หนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาใน Facebook และคิดว่ามันเกี่ยวกับความปีลึกเหมือนกันนะคะคือโพสต์เนี้ยเขาไปโพสต์เอาไว้อยู่ในกรุ๊ประบบไวยากรณ์แห่งมีมอักษรศาสตร์บอกว่าขอวลีจับๆที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเกิดไม่ทันแน่เลยมาเริ่มนะคะมีตั้งแต่เลิศสมันแตนเลิศสมันแตนนั้นว่าเด็กสมัยนี้น่าจะยังพอรู้อยู่เนาะเดดสมอลเล่อันนี้ก็น่าจะรู้นะคะโนพรอมแพรมอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนานแล้วสบมยหออันนี้นานมากสบมยหอคือย่อมาจับสบายมากอย่าห่วงเดินจุ้ยอย่างเงี้ยมีเฟี้ยวฟ้าวลาวตักผ้าเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะแล้วก็ทิ้งขยะไม่ลงตาวิเศษเห็นนะเฮ้ยอันนี้นานอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินอันนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่นั้นว่าอันนี้น่าจะปีลึกมากจริงๆเวลาที่เราบอกอะไรเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนไม่เชื่อเนี่ยบางทีเราก็จะตัดลำคาญนะคะด้วยการบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไปกินเกลือร้านตะแปะทำให้นึกถึงแบบสมัยเด็กๆเหมือนกันนะนั่นว่ามันเป็นวิวัฒนาการทางภาษาแหละเอาจริงสมัยนู้นก็อาจจะมีแบบนี้พอจากวันนี้นับไปอีก 10-20 ปีเนี่ยวันที่คำที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคำที่เด็กรุ่นใหม่มาอ่านแล้วก็เฮ้ยแปลว่าอะไรนะป้าเขาต้องการจะสื่ออะไร

0: มีผู้ฟังส่งข้อความมาปิดท้ายนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ง่วงเลยค่ะทำไงดีคะไม่ง่วงอ่ะถูกแล้วอันนี้มันไม่ใช่เวลานอน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: งงเหมือนกันที่ปกติคุณฟังชอบบทว่าง่วงตอนบ่ายๆนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้เพลงความรักจาก Body Slam พอดีมีคนบอกว่าอยากฟังเพลง Body Slam ก็เลยอาจจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกปลงเบาๆเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเพลงที่อธิบายความรู้สึกของใครหลายคนได้ดีนะถึงแม้เวลาจะผ่านไปมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รักคนคนนึงแล้วเราก็ยังรักอยู่นั่นแหละแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเหมือนกับที่ตอนนี้ก็ยังรักคุณผู้ฟังอยู่แต่ว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องลากันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้แนนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง BBB+ หนุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและคนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจพื้นที่จังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุงขยง
16: 1
15: แมลงขยับ
16: 2
15: เมื่ออาร์ตขยับ
17: อาร์ต
15: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: เอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง Triple B Plus หนุนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขณะ IMD จัดอันดับดีขึ้นรัฐเร่งปรับโครงสร้างดันโตระยะยาวคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่ S&P Global Rating จัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยที่ระดับ BBB Plusพร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและวินัยการคลังของไทยโดยค่าเศรษฐกิจปีนี้เติบโตที่ 2% ขณะเดียวกันผลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ล่าสุดไทยขยับขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจรัฐบาลเตรียมนำผลประเมินไปปรับปรุงผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอซึ่งจะประชุมนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกทั้งการขับเคลื่อนจะเน้นปรับโครงสร้างด้านพลังงานเทคโนโลยีแรงงานและกฎระเบียบพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนโดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะ 3-4 ปีอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงซึ่งรัฐบาลเตรียมเร่งปรับโครงสร้างเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เจ็บ5นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตานี31บริเวณบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายออย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงมุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนแม้ภารกิจที่ดำเนินการจะเป็นเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปโอและกรุ๊ปบีเพื่อช่วยเหลือ10ตำรวจโทรประพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยครูที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อระบายเลือดข้างในช่องปอดและผ่าตัดซ่อมแซมปอดผู้ที่ประสงค์บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดชั้น5โรงพยาบาลศูนย์ยะลาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่10ตำรวจโทนพดลพลายชุมเจ้าหน้าที่หมวดแพทย์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44โทร093-574-0750
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
12: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันศุกร์สวัสดีคุณกวงเพื่อนร่วมงานของดิฉันค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เราต้องบอกว่าสวัสดีวันศุกร์วันซ้อมวันหยุดนะฮะถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: บางคนใจลอยแล้วอ่ะ
2: ซ้อมใหญ่แล้ว
1: ใจลอยเลยอ่ะ
2: ครับ
1: จริงป่ะมันเราว่าใจลอยนะอย่างอ้อมเนี่ยลอยมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วรู้สึกตัวตื่นตอนหกโมงสิบเจ็ดแต่พอจะเจ็ดโมงเช้านั่งอยู่ใจลอยแล้วเอาละเตรียมตัวละพอตกยังไม่ทันเที่ยงเลยไปนั่งคุยงานมาจะหลับละแต่เราต้องลุกมาทำงานกับคุณผู้ฟังความรับผิดชอบคือเรื่องที่ใหญ่
2: จริ ง
1: ไม่มีวัยไหนที่สนุกไปกว่าวัยเรียนแต่ตอนเราเรียนหนังสือคุณผู้ฟังจำได้ไหมเรารู้สึกมันลำบาก
2: เบื่อจังเลย
1: เบื่อตั้งแต่ประถมยังไม่ทันขึ้นมัธยมเลยดูอนาคตสดใสมากเราเบื่อตั้งแต่ประถมบางคนก็เบื่อมัธยมแต่บางคนไปเบื่อตอนมหาวิทยาลัยเพราะเรารู้สึกว่าต้องอยู่ในกฎระเบียบทำงานส่งครูเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นไม่อยากไปเรียนเอาจริงนะกว่าจะตระหนักรู้ได้ว่าชีวิตตอนเรียนมันโอเคแล้วล่ะก็ตอนมาทำงานเนี่ยแหละ
2: อยากกลับไปเรียนเลย
1: พร้อมเรียนไปเรื่อยๆเลยอย่างมากก็แค่สอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็ซ่
2: อม
1: สนุกอยู
2: ่ดี
1: แค่สอบไม่ผ่านก็ซ่อมมันก็เรื่องแค่นั้นอ่ะเนาะแต่ว่าแต่บางคนสำหรับบางคนชีวิตในโรงเรียนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเรียนอย่างเดียวค่ะมันมีเรื่องของเพื่อนเรื่องของอะไรเรื่องของบางทีถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำในโรงเรียนก็มีแล้วทำให้รู้สึกว่าโรงเรียนมันไม่น่าไปวันนี้นะคะทีมงานของเราตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนเตรียมน้อมเอ้ยเตรียมอุดมพัฒนาการนะคะเตรียมพัฒน่าจะเสร็จแล้วมั้งสามโมงกว่าน้องๆเลิกแล้วเดี๋ยวก็คงกำลังจะกลับมากันนะคะก็หวังว่าพี่ๆจะช่วยทำให้น้องๆสบายใจกันขึ้นนะคะพอพูดถึงโรงเรียนจริงๆในทุกที่แหละไม่ว่าในโรงเรียนที่ทำงานหรือในสังคมที่เราอยู่มันก็จะมีเรื่องของการถูกพูดถึงกันอย่างให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นเสมอทั้งผู้พูดรู้ตัวและไม่รู้ตัวพี่กวงว่าไหม
2: จริงครับ
1: เราก็จะคุยกับพี่กวงบ่อยๆว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีวะวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรกันแต่วันนี้เรื่องที่ดังอะเรื่องอะไรกวง
2: ก็เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดงของพี่ของน้องยาย่าหญิง
1: อันนี้ดังจริงใช่ไหมเรื่องน
2: ี้ดังจริง
1: สรุปมันเป็นที่ฮอตทิตเลยเหร
2: อ
1: ถามจริง
2: ก็ลองดูในโซเชียลมีเดียต่างๆผมก็เจอแต่อันเนี้ย
1: จริงเหรอ
2: ใช่แล้วยังมีการพาดพิงไปถึงรายการของพี่หนุ่มด้วย
1: อี
2: กหนึ่งกระทู
1: ้อันนี้เห็นคืออันนี้รู้ว่ามันมีอะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันฮอตฮิตขนาดนั้นเลยเหรอการวิพากษ์อันนี้มันกลายเป็นท็อปปิกใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มันพูดยากนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มักถูกวิจารณ์เพราะนึกออกปะคือการถูกวิจารณ์บางคนอาจจะบอกว่าก็อาชีพอ่ะเขาทุกคนก็ถูกวิจารณ์ก็จริงทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ
2: ์
1: ทุกส่วนมีสิทธิ์เห็นต่างในความถูกใจถูกต้องไม่ถูกใจไม่ถูกต้องเนาะเราก็ไม่พูดเรื่องเขาอะเนาะแต่เอาเป็นว่า การรับมือในการเป็นผู้ถูกวิจารณ์ไม่ง่ายส่วนคนวิจารณ์มันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วค่ะวิจารณ์เล็กๆอะก็เพื่อนเมาส์กันนั่นแหละเรามาออฟฟิศเราก็เมาส์แล้วมันคือการวิจารณ์แต่การวิจารณ์ในกลุ่มเล็กมันอาจจะยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ถ้ากลุ่มเล็กนั้นไปกระแนะกระแหนกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนกลุ่มเล็กด้วยกันอันนั้นเป็นวิจารณ์คือบูลลี
2: ่
1: อ่ะถูกไหมพี่กวง
2: จริงคร
1: ับมันเป็นวิจารณ์เชิงอารมณ
2: ์
1: มันก็ไม่ได้ถูกเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงในสังคมว่าบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์เป็นอาชีพคำว่าวิจารณ์เป็นอาชีพก็มองเป็นสองเรื่องนะเอะก็วิจารณ์ซึ่งมันก็อยู่ในสายเลือดพวกเราอย่างที่บอกเอะก็วิจารณ์ไปเรื่อยแต่สำหรับบางคนจำนวนไม่น้อยการวิจารณ์เป็นอาชีพก็คือการได้ผลประกอบการจากการวิจารณ์นั้นถูกไหมฮะมันมีอาชีพนักวิจารณ์ซะอย่างนั้นนะคะด้วยเหตุผลบางคนวิจารณ์ด้วยหลักการเหตุผลเพราะถนัดและเป็นผู้รู้ตรงนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่รู้ทฤษฎีจึงเอามาวิจารณ์ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น1 2 3 4แต่ถ้าคุณวิจารณ์โดยเชิงของปฏิยังไม่เคยลงมือปฏิบัติคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าทฤษฎีบางข้อที่คุณแม่นน่ะเมื่อลงไปปฏิบัติมันทำไม่ได้ครบทุกข
2: ้อ
1: มันอาจจะมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงเพราะในตำราบางทีมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นอาจจะมีนะแต่เนี่ยหรอป่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาก็จะมีมุมมองเสนอในการพัฒนาให้การวิจารณ์นั้นมันดูมีเหตุและผลแต่ไม่ได้กลด่าไม่ต้องหยาบคายนะเราพูดถึงมุมที่ดีนะคือถ้าดีหน่อยสำหรับคนวิจารณ์เอาว่าเขาจะมีเมตตากันเมตตากันคือเพื่อปรับเปลี่ยน
2: ให้มันดีขึ้น
1: ในความอ่อนโยนที่ให้
2: อ
1: ่ะมันไม่ใช่แบบขอโทษนะคะเชื่อกูกูเก่งกูรู้เยอะฟังกูนี่อย่างเงี้ยเพราะอันนั้นมันจะกลายเป็นถ้าเชื่อฉันฉันเท่านั้นที่จะบอกหนทางแห่งความเจริญ ฉันเป็นคนเดียวที่เห็นหนทางแห่งความเจริญแล้วไม่มีใครในโลกนี้กล้าบอกเธอมีแต่ฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเธอไม่ฟังฉันเธอไม่ดีอีกเธอไม่เก็ตอ่ะอันนี้มันเป็นปัญหาผู้พูดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันอาจจะเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนที
2: ่
1: อยากจะให้เขาได้ยินเขาได้ฟังนะคะว่าฉันมองหาทางออกทุกอย่างให้เธอแล้วนะอะไรเงี้ยฉันเป็นคนที่มองออกพหูสูตรรู้แจ้งอะไรเงี้ยด้วยมันก็เป็นไปได้โดยเฉพาะยุคนี้นะคะน่าเห็นใจตรงที่หลายคนที่เป็นผู้วิจารณ์ก็อาจจะเข้าใจไปว่าไอ้ความหวังดีหรือการมองเห็นนู่นนี่ของเราเนี่ยในเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันมีคนมาสนใจและเคยได้รับการชื่นชมเนี่ยมันเป็นที่สุดบางทีต้องระวังนะถูกไหมพี่กง
2: ใช่ครับ
1: มันต้องระวังเพราะบางทีผลกรรมมันตกที่ตัวเองว่าหนึ่งใครถามถูกไหมสองการวิจารณ์วิจารณ์จากความชอบความไม่ชอบเรื่องอะไรยากเหมือนกันนะบางทีต้องอัญเชิญคำหลวงปู่วันนี้ผ่านตาพอดีซึ่งบางทีอ้อมไม่ค่อยได้ผ่านตาอะไรแบบนี้แต่วันนี้เข้าตาพอดีนะบอดเสียบ้างหนวกเสียบ้างใบเสียบ้างจิตจะสบายอะไรเห็นแล้วไม่ชอบอะคุณผู้ฟัง
2: ก็เก็บไว้กับตัวเองบ้าง
1: เลื่อนไปเหอะเหมือนเมื่อก่อนเวลาคนบอกว่าเสียงเหมือนควายออกลูกพี่ก็เปลี่ยนไปฟังช่องอื่นจริงๆเสียดายคนฟังทุกคนแหละเสียดายคนฟังคนดูทั้งนั้นแต่เราห้ามไม่ได้เพราะมีคนจำนวนเยอะกว่าที่ชอบแบบนี้ถ้าไม่ลำบากพี่ก็เปลี่ยนแค่นั้น
2: อ
1: ะถ้าคุณผู้ฟังได้ยินคำว่าบอดเสียบ้างหนวกเสียบ้างใบเสียบ้างจิตจะสบายอันนี้หลวงปู่บุตรดานะคุณแปลมันว่าอะไร
3: สวัสดีวันศุกร์นั่งทำงานมาทั้งวันแล้วถ้าเริ่มเมื่อยให้ลองลุกออกไปยืดเส้นยืดสายแล้วพักสายตาบ้างดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเติมพลังแล้วก็ไปลุยกันต่อ
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM Fandom Life
10: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
11: สว
10: ั
11: สดีครับ
12: สว
11: ั
12: สด
11: ี
12: คร
11: ับสวัสด
12: ี
11: คร
12: ับ
10: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
13: เลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
14: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
15: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
16: ภูเขา
15: ภูเขา
10: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
13: อยากให้ไปด้วยกัน
16: โอ้
17: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
16: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
10: หวานหวานเลย
17: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
19: E-spiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกพนุษย์วันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
2: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติยังนำห่างขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังลงพื้นที่ต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติยังทิ้งห่างร้อยละ 72.35 คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่องโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ1ร้อยละ 72.35 นายชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 9.60 นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ3ร้อยละ 8.80 นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ4ร้อยละ 3.10 นายอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ5ร้อยละ 2.70 ยังไม่แน่ใจอันดับ6ร้อยละ 1.35 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและร้อยละ 2.10 ระบุว่าอื่นๆส่วนแนวโน้มเลือกสกอันดับ1ร้อยละ 32.85 เลือกผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 27.80 พรรคประชาชนอันดับ3ร้อยละ 12.30 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 8.60 ยังไม่ตัดสินใจอันดับ5ร้อยละ 7.30 ทีมคนทำงานอันดับ6ร้อยละ 6.85 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอันดับ7ร้อยละ 1.35 ทีม Better Bangkok อันดับ8ร้อยละ 1.15 ระบุกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและร้อยละ 1.80 ระบุอื่นๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ดร.มลิกาลงพื้นที่หาเสียงชูยุทธศาสตร์เรียนไปทำงานไปดัน400โรงเรียนกทม.สร้างรายได้จริงด้วย AI และดิจิทัลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองพร้อมประกาศยุทธศาสตร์การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือแต่เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้และสร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเด็กกรุงเทพทุกคนจะต้องมีทักษะที่หาเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การทำ Affiliate Marketing การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้และเสริมสร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานและสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของตนนั้นจะใช้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า400แห่งเป็นฐานการเคลื่อนการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตที่ประกอบไปด้วย Smart School and AI Learning โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรการสร้าง Creator นักผลิตสื่อออนไลน์ YouTuber TikToker Podcasterและนักสื่อสารดิจิทัลนอกจากนี้จะเดินหน้าเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมหลังเลิกเรียนและวันหยุดได้ด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารและตลาดมหาศิลป์โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งนี้จากการลงพื้นที่รับฟังประชาชนในเขตบางนาและพระโขนงนายอนุชาพบว่ายังมีปัญหาเรื่องกลิ่นขยะในพื้นที่อยู่จึงเน้นย้ำถึงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชให้เป็นระบบปิด 100% ตั้งเป้าลดการฝังกลบเป็นศูนย์นายอนุชายังกล่าวถึงเวทีเสวนากลึ่งปลาใสที่ปาร์คสีลมที่จะจัดช่วงเย็นวันนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมุ่งนำเสนอ Bangkok Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพเพื่อส่งมอบอนาคตและความหวังให้คนกรุงเพราะการแก้ปัญหาพื้นฐานเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่เมืองต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้แนวคิดกรุงเทพเป็นไปได้มากกว่านี
7: ้ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง21ถึง27มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buraidopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ขวัญเอ๋ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
13: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกและอ้อมเลือกไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาบางคนอัปเดตบอกว่าขอตัวรีบไปก่อนนะครับกำลังไป Impact ครับออกจากออฟฟิศแล้วไปเชียร์พี่ใหม่ครับกลัวรถติดโอ้นอกจากรถติดอ้อมก็ห่วงฝนตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าฝนที่เขาประกาศแล้วว่าเราจะเจอกับเอลนีโญนั่นแปลว่าความแปรปรวนของอากาศมันจะมีอิทธิพลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วเราถามว่าเราได้รับไหมเขาบอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับแต่ว่าก็มีบางประเทศที่โดนแบบตึงๆหน่อยนะคะเราอาจจะไกลๆสักนิดนึงแต่นั่นก็แปลว่าเราจะร้อนมากอย่างเงี้ยเหรออ่ะก็ต้องระวังตัวนะคะฝนก็ตกร้อนก็ร้อนออฟฟิศก็เย็นเราจะมีความอึดถึกแล้วก็ทนในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นส่งคุณผู้ฟังเตรียมตัวใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตไปดูมหรสพที่ไหนดูแลตัวเองให้ดีวางแผนเผื่อสำรองเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนออกมาฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะติดฝนหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แช่งนะเพราะอย่างเมื่อวานที่เราเห็นฝนตกดำๆแล้วคุณผู้ฟังเห็นบอกว่าทำไมที่นี่มืดจังเลยก็เครื่องบินที่จะลงสุวรรณภูมิอ้อมทราบมาว่ามีส่วนหนึ่งอะค่ะต้องไปลงที่อู่ตะเภาลงไม่ได้เมื่อวานก็เรียกได้ว่ามีพายุเข้ากันเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนถ้าคุณจะขึ้นเครื่องบินนะคะถ้าเกิดว่านักบินยังไม่ให้ถอดปลดล็อกสายคาดเข็มขัดนิรภัยของคุณอย่าได้เผลอถอดมันเลยทีเดียวนะคะอึดอัดก็ทนอีกนิดค่ะคุณผู้ฟังกระแทกไม่คุ้มบาดเจ็บไม่คุ้มเราไม่นึกหรอกว่าการกระแทกบางทีมันนำมาสู่อะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารหน้ากลับมาว่ากันนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มสำหรับอังคารคลุมโปง X นะคะเจอกันวันที่23มิถุนายนนี้กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุน

0: ปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดีไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show ดีไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ Jobs DB
1: ถ้าตอนนี้งานของคุณอาจจะเคยใช่ไม่ใช่คำว่าอาจจะเคยใช่แต่พอถึงวันหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ซะแล้วลองติดตามดูนะคะใต้โต๊ะทำงานกับคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีมีคนมาคุยกับเรามันก็ดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นวัยทำงานวัยเริ่มต้นทำงานการได้เห็นมุมมองต่างๆอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นส่วนใครที่อยากเขียนเรซูเม่แล้วไม่รู้จะเขียนยังไงเข้าไปดูนะคะที่ Jobs DB ค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะท่านคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟาบาตลอดไป
0: ภพอินจากราศีองศาพีทารวมด้วยแบบคัตติยาชาชาประโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30 เริ่มวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้มีทีวีช่องวัน31ดูอันคัดแอปวันดี

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: มันดีจะว่าปังก้า
2: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
3: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
2: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
4: นี่น่ะหรอกนกนภา
2: และพิเศษโอแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พุทธทอล์กพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: สุขหน้านะคะเราจะไปกันที่อัสสัมชัญคอนแวนต์ค่ะคุณผู้ฟังศุกร์นี้ก็คือวันนี้19มิถุนาขอบคุณน้องๆที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สตาฟทุกคนนะคะและที่สำคัญต้องขอบคุณกับการร่วมทัวร์ครั้งนี้ค่ะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณสุขหน้าเจอกันนะคะมัธยมมันไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟัง
6: พุทธทอล์กพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: เพลงล่าสุดนะคะของพี่มี่ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือหลุมอากาศนะคะก็เหมาะกับช่วงเวลาแบบนี้ดีเหลือเกินนะคะกับ New Release ในช่วงเวลานี้กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่มี่จะร้องเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือเปล่าส่งคุณผู้ฟังนะคะไปดูคอนเสิร์ตให้มีความสุขหันไปดูฟ้าสิคะขอให้ทุกคนรีบเข้าฮอลล์ค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: Food Talk Food Talk
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ชื่นมื้นนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130 ปีมุ่งขยายความร่วมมือเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงประชาชนพร้อมเผยปูตินพูดกลางวงประชุมพร้อมส่งออกพลังงานให้อาเซียนชี้ไทยต้องเร่งศึกษาและสร้างความเข้าใจประชาชนปมใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าเหตุสถานการณ์โลกไม่แน่นอนต้องพึ่งพาตนเองนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนใช้โดรนโจมตีกลางเมืองเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้ขอประชาชนคนไทยปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัดสบิดายันไพรไม่เสียสิทธิ์มวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกย้ำพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังหลังกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกชี้ไทยยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่ของยูเนสโกต่อไปถึงปี2029นายกรัฐมนตรีพอใจ SMP จัดอันดับเครดิตของไทยอยู่ในระดับดีขอบคุณประชาชนตอบรับนโยบายรัฐบาลด้านเอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง BBB+ หนุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขณะ IMD จัดอันดับดีขึ้นรัฐเร่งปรับโครงสร้างดันโตระยะยาว รองปลัดกทมชวนคนกรุงร่วมกิจกรรมแบงคอกโหวตฉันจะไปเลือกตั้งปลุกพลังประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก First Voter ก่อนเข้าคูหา28มิถุนายนนี้ย้ำเลือกตั้งกทม28มิถุนายนนี้ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตผู้ใดมีวางใช้สิทธิ์แจ้งเหตุออนไลน์ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันด้านกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้ย้ำเป็นมาตรการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งDSI แถลงยืนยันพบเส้นทางการเงินกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ฟอลิกเชื่อมโยงถึงส.ส.พรรคประชาชนส่วนดาราหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิพบความเกี่ยวข้องในกลุ่มโบรกเกอร์ด้านฟิล์มรัฐภูมิแจงถูกโยงปม DSI ค้นเครือข่ายฟอลิกมีชื่อเอี่ยวคดีขอความเป็นธรรมขณะที่ภาวุฒิแจงที่มาเงิน28ล้านยันไม่เกี่ยวแก๊งสแกมเมอร์โต DSI ข้อมูลคาดเคลื่อนป่วนชายแดนใต้หลายจุดคนร้ายลอบวางระเบิดชุดรปภ.ครูที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาตชด.เจ็บ6นายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอมายอบาดเจ็บอีก5นายส่วนที่นราธิวาสเกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสภ.บูเกตาที่จอดอยู่หน้ามัสยิดเบื้องต้นไร้ผู้บาดเจ็บอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเข้มห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฝ่าฝืนจ่อฟันโทษทางอาญามาตรการทางปกครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
0: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
13: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
16: Espiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
17: ้ EFM DJ Playlist by
18: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รายงานสภาพฝนมาให้อ้อมนะคะบอกว่าฝนตกนะคะหนองแขมหนักมากมาตรงเวลาศาลายาสาย4หนักมากครับอยากจะถ่ายคลิปไปให้ดูเหลือเกินนะคะมีอีกหลายคนนะคะที่บอกว่าจตุจักรยังไม่มาแต่อ้อมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มาหรือยังนะคะแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าสาทรตกแล้วค่ะแบบเบาๆอ๋อดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะในขณะที่ตอนนี้ขอเพลงติดฝนค่ะลูกขอฝนตกติดอยู่รถแถวโรงพยาบาลบางมดฝนตกหนักมากได้นะคะอ้อมขออนุญาตนะคะลูกหนะลูกขาก็ขอไปเป็นเบรกหน้าเดี๋ยวพี่อ้อมเปิดให้เรียกเขาว่าลูกแต่เรียกให้เราว่าเรียกตัวเองว่าพี่เนาะเป็นพี่ของแม่ถ้าก็เป็นพี่ของลูก
2: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ฟูทีมเจอกันตามปกติเลยค่ะเผือกเติ้นแล้วก็หอมพร้อมๆกันนะคะวันพุธหน้า 3:00 ถึง 5:00 นะคะติดตามไปด้วยกันถ้าคุณอยากจะโทรคุยกับเขา02-665-8373นะคะฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติด้วยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย์ค่ะ
2: พุทธทอล์กพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันศุกร์ใครเดินทางกลับบ้านก็ขับรถดีๆด้วยความไม่ประมาทและมีสติบนท้องถนนด้วยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: REI เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: REI
5: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
6: REI เร
5: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: REI เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: REI
5: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
6: REI
5: เรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
9: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ชี
1: ข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนที่คุณขอมาถ้าเรามีเราก็เปิดให้นะคะแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณแม่กดข้อความมาให้คุณลูกคุณลูกอยากฟังติดฝนเปิดให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านค่ะและแน่นอนศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขอให้คุณมีความสุขกับการพักผ่อนที่คุณจะเลือกบางคนเลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตก็ขอให้คุณมีความสุขกับคอนเสิร์ตที่คุณเลือกดูบางคนอาจจะเลือกดูซีรีส์ดูนู่นดูนี่ต่างๆอย่างที่เราคุยกันค่ะในยุคนี้แล้วถ้าเราเจออะไรที่เราไม่ชอบทีวีไม่ได้มีแค่3 5 7 9มีเป็น10เลยค่ะคุณผู้ฟัง YouTube อีกเป็นตั้งเราไม่ชอบเรื่องนี้เราไม่ชอบตรงนี้เราย้ายไปดูตรงอื่นเราทนไม่ไหวเราก็แค่เมากับเพื่อนบางทีอย่างที่เราคุยกันตอนชั่วโมงแรกไม่เห็นบ้างก็ได้ไม่พูดบ้างก็ได้มันก็แค่นั้นเองอดทนนิดนึงนะคะในบางทีที่เราต้องเจอกับอะไรไม่ชอบมันไม่ง่ายหรอกค่ะเหมือนกันบางทีเราก็เจอกับอะไรที่เราไม่ชอบเราอยากจะพร่งมันออกมาใจแทบขาดแต่แค่ต้องงับปากมันไว้เพราะมันแสดงถึงวุฒิภาวะนะคะซึ่งอ้อมไม่ค่อยมี ก็เลยอยากจะบอกคนอื่นว่าช่วยมีแทนด้วยนะเพราะทางนี้เป็นคนไม่มีสติน้อยนะคะยิ่งใครมีคนนั้นยิ่งได้เปรียบค่ะแล้วก็ในวันหยุดของคุณไม่ต้องใช้เราออกไปปะทะกับคนอื่นเป็นวันหยุดพักผ่อนนอนดูทีวีนอนดูนู่นดูนี่นอนมองดูเพดานกินอะไรที่อยากกินทำอะไรที่อยากทำสบายสบายให้ร่างกายและจิตใจมันได้คลายตัวบ้างบางทีการที่ไปจ้องจับผิดเรื่องของคนอื่นมากๆหัวจะปวดเอานะคะจับผิดเขาเหนื่อยจับถูกเขาดีกว่าสบายดีพรุ่งนี้ไม่เจอกันนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันเสาร์พักเยอะๆใครจะไปไหนดูแลตัวเองให้ดีขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเหมือนเรามีนัดกันพอเราเปิดไมค์แรกปุ๊บมันก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกในวันนั้นจริงๆนะคะแล้วก็เลยเข้ากันกับเพลงเมื่อสักครู่นี้มาซึ่งเข้ามาเป็นอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ด้วยกับ New Season หรือว่าฤดูใหม่จากน้องนิวนะคะซึ่งต้องบอกว่าฤดูนี้ก็อาจจะเป็นมันยังใหม่อยู่ป่ะฤดูฝนไม่ใหม่เท่าไหร่แล้วเนาะช่วงนี้ตกทุกวันเลยนะคะเป็นแชมป์ of the week ประจำสัปดาห์นี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง 3 ทุ่มเลยนะคะแล้วก็ใครจะไปไหนอะไรยังไงอาจจะต้องเผื่อเวลาการจราจรนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ขับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสสากันอยู่ทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเรื่อยๆเลยค่ะ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะฟังเพลงกันไปยาวๆแล้วใครตอนนี้ที่กำลังหาซีรีส์ดูอยู่นะคะลองฟังเรื่องนี้นะคือสมมุตินะคุณผู้ฟังถ้ามีคนที่เรารักอยู่แล้วเรายังมีสิทธิ์ที่จะรักคนอื่นได้อีกปะคำถามเนี้ยตอนนี้กำลังพูดถึงเยอะมากนะคะใน Club Friday The Series ตอนรักแท้ที่ไม่ใช่แค่เราจะมีคู่รักอยู่คู่นึงค่ะที่เขาตัดสินใจแบบเปิดความสัมพันธ์แบบ Open Relationship คือเชื่อว่าความรักและอิสระมันสามารถเดินไปด้วยกันได้แต่พอความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนอะความสัมพันธ์ที่เคยตกลงกันไว้จะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าคือถ้าถามดาวนะดาวว่ามันถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งรู้สึกมากกว่าดาวว่าอันนั้นอะตอนนั้นแหละที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเนาะถ้าใครที่กำลังมองหาคำตอบเรื่องนี้นะคะหรือว่าอยากจะลองติดตามทุกแง่มุมของความรักครั้งนี้ตอนนี้สามารถรับชมย้อนหลังกันได้แบบเต็มๆได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูต่อเนื่องแบบที่ไม่มีโฆษณามาขั้นอารมณ์ตอนนี้วันดีพรีเมียมสำหรับลูกค้า AIS เข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะไปร่วมค้นหาคำตอบของความรักความไว้ใจแล้วก็รวมถึงเส้นแบ่งความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันใน Club Friday The Series ตอนรักแท้ที่ไม่ใช่แค่เราเปิดดูย้อนหลังได้เลยทางแอปวันดีค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอนสปูน
3: กินนอนสปูน
4: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า

0: และวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
2: แฉข่าวเช้า
3: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
5: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release ของเราในชั่วโมงนี้นะคะได้เรียกว่าเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดแล้วก็เป็นการส่งพลังบวกล่าสุดเลยด้วยนะคะกับซิงเกิลใหม่ของพี่ไอซ์สรัญญูเพลงนี้ชื่อว่ามุมที่งดงามค่ะเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงให้กำลังใจเพลงแรกในชีวิตของเขาเลยนะคือก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินเพลงสนุกสนานจากพี่ไอซ์มาโดยตลอดนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เขาอะอยากจะบอกกับคนฟังทุกคนเลยว่าไม่ว่าชีวิตเขาจะไม่ว่าชีวิตเราอ่ะมันจะต้องเจอกับอุปสรรคความผิดหวังหรือว่าช่วงเวลาที่มันเหนื่อยหรือมันล้าแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกเรื่องร้ายมันจะยังคงมีมุมที่งดงามซ่อนอยู่เสมอค่ะแล้วก็บางครั้งเรื่องราวเหล่านี้แหละมันก็อาจจะกลายมาเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใครที่กำลังท้อลองฟังเพลงนี้ดูนี่คือมุมที่งดงามจากพี่ไอซ์สรัญญูนะคะและช่วงนี้ขอบคุณด้วยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
8: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 3

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: EFM Fandom Live ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาประกาศกันอีกทีนะคะว่าเราจะกลับมาจัดกันปกติเมื่อไหร่นะคะเราติดตามใต้ทางประกาศของทุกช่องทางของ EFM Station นะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะก็หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ
2: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยก็หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Dao ค่ะ

เป็นเวอร์ชันที่เอาออกมาทำเรารู้สึกว่าแบบสมูทมากจริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีตินั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าช่องวัน31เขาส่งซีรีส์เรื่องใหม่มาแล้วนะอย่างอรุณรุ่งนั่นเองค่ะจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างหม่อมเจ้าทินกรซึ่งรับบทโดยน้ององศาธีทัศน์หล่อมากเป็นเจ้าองค์เล็กนะคะกับภพทีเนี่ยก็คือน้องอินจักราศิลป์เขาเป็นเหมือนเป็นข้ารับใช้คือเติบโตร่วมกันจนเกิดมาเป็นความผูกพันแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ยากเกินเข้าใจท่ามกลางจารีตประเพณีที่เคร่งครัดนะคะสู่การยืนหยัดต่อสู้เพื่อแบบได้สิทธิ์ที่จะรักแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยแล้วก็ยังเสริมทับความเข้มข้นด้วยนักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างพี่แหม่มคัทริยาพี่ชายชาตโยรมแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะมาดูกันว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือทลายทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วก็ได้หาคำตอบไปพร้อมกันนะคะกับซีรีส์อรุณรุ่งทุกวันเสาร์20:30เริ่มเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูอันค่ะแอปวันดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งโดยประมาณถึง2ทุ่มค่ะวันนี้ศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับชมเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะของสถานีสนามเป้าค่ะวันนี้มีหลายข่าวที่ต้องติดตามกัน DSI ยืนยันป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูลเกี่ยวข้องกับขบวนการกลุ่มหลอกลงทุน Forex พบเส้นเงินที่โอนไปยังบริษัทที่ผิดกฎหมายสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระอุคนร้ายลอบวางระเบิดหลายจุดเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายรายซาบิดายืนยันเขมรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการยูเนสโกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกไทยนิดาโพเผยผลสำรวจโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติทิ้งห่าง 72.35 ขณะที่กกต.เตือนห้ามเผยแพร่โพในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง7วันเดี๋ยวพักกันครู่นึงกลับมาติดตามข่าวค่ะ
9: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
11: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
12: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
16: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้า

0: 11และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้ข่าวใหญ่ที่หลายคนจับตากันค่ะรอฟังการแถลงของทาง DSI นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่ามีนักการเมืองมีดาราดังนะคะที่ไปมีเอี่ยวกับการลงทุน Forex นะคะปรากฏว่าวันนี้ก็มาตามนัด DSI ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ The Rondering ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวานนี้มีทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครปรากฏว่าชื่อที่ออกมาวันนี้นะคะก็มีชื่อคุณภาวุฒิสสพรรคประชาชน1คนก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาณก่อนหน้านี้แล้วก็มีดาราคือคุณฟิล์มรัฐภูมิแต่ว่าทั้ง2คนนี้ยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหาเป็นเพียงแค่คนที่ DSI เชิญมาชี้แจงข้อมูลเฉยๆนะคะยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาทีนี้เราลงไปดูรายละเอียดของคดีกันพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดเผยผลการปฏิบัติการจากการที่ DSI ไปสืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนค่ะมีกลุ่มสแกมเมอร์มีกลุ่มพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของผู้เสียหายที่ไปลงทุนใน Forex นะคะโอนกันในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกันกับบริษัท Payment หรือว่าบริษัทที่รับชำระเงินพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดการลงทุนของผู้เสียหายในคดี Forex ค่ะผ่านบริษัท Payment ด้วยทางกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลต่อประสานไปที่แบงก์ชาติก็จะมีการแบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือกลุ่มโบรกเกอร์นะคะเป็นกลุ่ม IB หรือกลุ่มผู้ที่ชักชวนการลงทุนและกลุ่มบริษัท Payment ค่ะจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มนี้ร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัท Payment ที่ชื่อว่า ALP FX บริษัทนี้เชื่อมโยงกับบริษัทSpark Digital ค่ะซึ่งโอนเงินต่อไปยังบัญชีของคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุสสพรรคประชาชนข้อมูลของ DSI พบว่าบริษัทนี้โอนเงินเข้าบัญชีคุณภาวุฒิ14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทนะคะแต่ว่าทาง DSI บอกว่ายังเปิดโอกาสให้คุณภาวุฒินำข้อมูลมาชี้แจงได้ค่ะจึงไม่ใช่เป็นการออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับคุณภาวุฒินะคะคืออธิบายง่ายๆคุณภาวุฒิเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะและตอนนี้ก็ยังติดสมัยประชุมสภาด้วยทาง DSI บอกว่าเดี๋ยวปิดสมัยประชุมสภาแล้วคุณภาวุฒิก็ต้องนำหลักฐานต่างๆมาชี้แจงเส้นเงินที่โยงไปถึงตัวด้วยส่วนกรณีของดาราก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่ากรณีของคุณฟิล์มเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ก็จะมีทั้งคุณฟิล์มแล้วก็คุณภาวุฒิด้วยนะคะสามารถที่จะนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลของคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI ตอนนี้มีผู้เสียหายมากกว่า500คนแล้วในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ส่วนตำรวจไซเบอร์มีผู้ต้องหามากกว่า60คนค่ะมูลค่าความเสียหายรวมกันก็หลายพันล้านบาทย้อนไปดูปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายนะคะ DSI ร่วมกับตำรวจไซเบอร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจค้นเครือข่ายมีบุคคลที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมกันจัดตั้งบริษัทโบรกเกอร์ขึ้นมาเพื่อมาประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศจำนวน15บริษัทแล้วก็ยังมีบ้านของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องจำนวน9แห่งอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยึดทรัพย์มาได้เป็นรถหรูมี5คันมีรถยนต์15คันจักรยานยนต์4คันเงินสดกว่า65ล้านบาทมีทองรูปพรรณด้วยน้ำหนัก50บาทเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกา113เรือนมีเงินแท่ง12กิโลกรัมมีเงินสกุลต่างประเทศรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์อีก55เครื่องซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้ DSI จะยึดไว้เป็นหลักฐานและขยายผลต่อไปขณะที่คุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะคะสสพรรคประชาชนค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็แทบจะไม่มีใครติดต่อได้เลยนะคะแค่ชี้แจงในเบื้องต้นว่าขอรอฟัง DSI แถลงก่อนวันนี้คุณภาวุฒิมาแล้วค่ะโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะแจงที่มาของเงิน28ล้านคุณภาวุฒิอธิบายบอกว่าจากการแถลงของ DSI ในวันนี้ขอชี้แจงว่าก่อนที่ตนเองจะเข้ามาทำงานการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายทั้งการค้าออนไลน์ระบบการชำระเงินออนไลน์เทคโนโลยีพรอไวเดอร์หลายธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทด้วยลูกค้าก็จะมีทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวคุณภาวุฒิบอกว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตนเองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงคุณภาวุฒิบอกว่าไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เลยเนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วทีนี้ข้อเท็จจริงเรื่องจำนวนเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้ามาในบัญชีธนาคารคุณภาวุฒิชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วไปเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำค่ะผ่านระบบ Flow Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนก็คือโบรกเกอร์นะคะแล้วก็การลงทุนทองคำเนี่ยคุณภาวุฒิก็บอกว่าก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์เป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนและเงินที่เข้ามาในบัญชีของตนเองนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำทีนี้พอฝากเงินเข้าไปก็จะทำการซื้อขายย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดกรณีนี้คุณภาวุฒิบอกว่าตัวเขาเนี่ยขาดทุนก็เลยทำให้หยุดลงทุนไปนานแล้วจึงไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาไหนแน่ชัดเงินมาจากบัญชีไหนเนื่องจากตนเองได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงถ้าหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดส่งให้เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปส่วนเรื่องส่วนตัวที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่ต้องสงสัยของสังคมตอนนี้นะคะคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนสแกมเมอร์พนันออนไลน์ใดๆเลยและยืนยันพร้อมเข้าสู่การตรวจสอบจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ด้วยนะคะพร้อมเข้าไปชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมต่อไปนี่ก็เป็นฝั่งของคุณภาวุฒิที่ออกมาชี้แจงวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงฝั่งของพรรคประชาชนคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนก็ออกมาซัดแรงเลยก็ตั้งข้อสังเกตที่มีการเปิดเผยชื่อคุณภาวุฒินะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex คือคุณพิจารณ์เนี่ยใช้คำว่ามันเป็นการเบี่ยงเบนกระแสและลดความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒิและพรรคประชาชนหรือไม่แล้วก็เชื่อว่าสื่อมวลชนจะเข้าใจเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคประชาชนต้องเจอนะคะซึ่งฝั่งคุณพิจารณ์เนี่ยมองว่าเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบโครงการของรัฐบาลแบบเข้มข้นหรือเปล่าเลยอาจจะมีความพยายามในการลดความน่าเชื่อถือหรือว่า discredit พรรคประชาชนขณะที่นักข่าวก็ไปถามความเห็นจากนายกอนุทินด้วยนะคะถึงกรณีที่ทาง DSI เนี่ยเปิดชื่อนักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex ค่ะคือนายกเนี่ยไปรัสเซียมาแล้วเพิ่งจะกลับมาเองนะคะวันนี้นายกถึงขั้นแบบร้องโหเลยนะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของระดับ DSI แล้วท่านเนี่ยจะไปทำอะไรทุกเรื่องได้เดี๋ยวก็โดนผูกเป็นเรื่องการเมืองอีกมันไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องการทำผิดกฎหมายมีตำรวจมีหน่วยงานป้องกันและปราบปรามอยู่แล้วนายกจะไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำ ไหวถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายกเพิ่งจะกลับมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะคะสมัยพิเศษที่เกิดขึ้นในวันที่16ถึง19มิถุนายนที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียเมื่อวานนี้เองค่ะโหแล้วกลับมาในจังหวะที่ทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ถูกยูเครนเปิดฉากโจมตีนะคะด้วยโดรนค่ะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยแต่ว่าไม่ใช่เมืองที่ท่านนายกเดินทางไปนะเป้าหมายเนี่ยถล่มกรุงมอสโกนะคะที่เป็นเมืองหลวงของรัสเซียก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมก็ต้องหยุดชะงักอย่างหนักก่อนไม่กี่ชั่วโมงที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่เมืองคาซานแล้ววงประชุมนี้ท่านนายกก็เข้าร่วมด้วยค่ะตอนแรกหลายคนก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะท่านนายกปลอดภัยดีหรือเปล่าก็มีรายงานจากแหล่งข่าวนะคะที่ใกล้ชิดของท่านนายกบอกว่าคุณอนุทินปลอดภัยดีแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดเดิมมาถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะจากนั้นก็วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวยาวหลายประเด็นเลยก่อนที่จะเข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะก็ตกอกตกใจไปตามๆกันแต่ว่ายืนยันว่านายกปลอดภัยดีนะคะทีนี้มาที่เรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะช่วงนี้ก็เรียกว่ายังเดือดต่อเนื่องเลยนะคะเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ในวันเดียวกันด้วยทั้งการลอบวางระเบิดเผารถเครื่องจักรก่อสร้างค่ะก็เป็นความพยายามในการขัดขวางการพัฒนาในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้โรงเรียนที่อำเภอทันโตจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป6นายจำนวนนี้อาการสาหัส2นายทางโรงพยาบาลทันโตได้ประสานลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้ง2นายด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลามีทีมแพทย์มีเจ้าหน้าที่รอรับตัวอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ชุด EODเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดล่าสุดทางโรงพยาบาลได้ประกาศขอให้ประชาชนนะคะร่วมกันบริจาคเลือดกรุ๊ป O และกรุ๊ป B ค่ะเพื่อระบายเลือดข้างในช่องปอดแล้วก็ต้องผ่าตัดซ่อมแซมปอดเป็นการด่วนเลยนะคะให้กับผู้บาดเจ็บค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้ที่สถานบริจาคธนาคารเลือดชั้น5ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลานะคะต่อมาช่วงสายๆก็มีอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายลักลอบเข้าไปในแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจากนั้นไปจุดไฟเผารถแบ็คโฮที่ใช้ก่อสร้างโครงการทำให้ล้อรถได้รับความเสียหายไป2คันนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ3กลางดึกเลยค่ะคนงานในแคมป์ช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามไปที่ตัวรถแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆในพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุหน่วยงานความมั่นคงเร่งดำเนินการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทันทีจัดกำลังไปดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางหมายเลข410ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุประสานชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆเพื่อใช้ในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงมุ่งทำลายโครงการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการก่อเหตุลักษณะนี้นะคะไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการคมนาคมโอกาสของประชาชนในพื้นที่ที่ควรจะได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนด้วยส่วนอีกเหตุการณ์นึงค่ะเกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะประมาณ 11:30 น.มีกลุ่มผู้ก่อเหตุไปลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31ที่หมู่3ตำบลปะโดอำเภอมายอขณะที่เดินทางกลับจากภารกิจจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป5นายต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนนะคะมีการจัดกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี นอกจากนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังได้บูรณาการกำลังขยายผลเครือข่ายยาเสพติดด้วยค่ะปรากฏว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะจับผู้ต้องหาพร้อมกับไอซ์ได้500กิโลกรัมค่ะซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งขยายผลทั้งเครือข่ายจนจับกุมนายไฟโรตรวจยึดของกลางได้เป็นยาเสพติดแล้วก็ยังมีของกลางอีกหลายรายการจากนั้นก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้กำลังเร่งขยายผลต่อนะคะว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่านี้ไหมผู้ว่าจ้างเป็นใครผู้ลำเลียงก็ต้องขยายผลไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ได้ขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยถ้าพบเบาะแสนะคะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนของกอรมน.ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปที่ทับเรือค่ะสกัดจับไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมได้ที่ริมโขงนครพนมค่ะถูกซุกซ่อนอยู่ในรถคาดว่าเป็นยาเสพติดที่เครือข่ายข้ามชาติลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะที่กลุ่มผู้กระทำความผิดอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้โฆษกกองทัพเรือบอกว่าไอซ์ของกลาง300กิโลกรัมนี้โอ้ถ้าเกิดเอาไปขายได้นะจะมีมูลค่าในท้องตลาดมากกว่า600ล้านบาทนะคะและการตรวจยึดในครั้งนี้ก็เป็นการตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติครั้งสำคัญด้วยค่ะเราไปติดตามเรื่องของไทยกัมพูชากันต่อนะคะสถานการณ์ชายแดนก็หลังจากที่ท่าทีของทางกัมพูชาเขาก็ออกแถลงการประท้วงแล้วก็ชอบอ้างว่าฝ่ายไทยมีการรุกล้ำอธิปไตยอยู่ตลอดดำเนินกิจการก่อสร้างในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนวันนี้กองทัพบกก็ออกมาสวนกลับทันทีเลยนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่ากองทัพบกขอยืนยันการปฏิบัติของหน่วยทหารที่มีการกล่าวถึงนั้นดำเนินการอยู่ภายในเขตอธิปไตยของไทยอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยเป็นไปตามเงื่อนไขการหยุดยิงในแถลงการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC วันที่27ธันวาคม2568กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายคงกำลังไว้ณตำแหน่งปัจจุบันก่อนที่มีการหยุดยิงกรณีฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเราไปละเมิด MOU 43กองทัพบกชี้แจงว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชามักจะมีการละเมิดกรอบดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาได้นำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่ถึงขั้นมีการปฏิบัติการทางการทหารก็คือการรบกันในช่วงที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายจึงมุ่งยึดถือข้อตกลงหยุดยิงและแถลงการร่วมเป็นหลักในการควบคุมสถานการณ์ส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่หรือว่าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศโฆษกทบชี้แจงนะคะบอกว่ากิจกรรมของหน่วยทหารไทยเป็นการดำเนินการที่มีความจำเป็นเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยเสริมความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติงานหลังจากที่มีเหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหารต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเองก็ดำเนินการในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนะคะดังนั้นไทยไม่ได้มีเจตนาในการยกระดับสถานการณ์ส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาออกมายืนยันความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาทางออกผ่านกระบวนการสันติวิธีโดยอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีทางกองทัพบกขอยืนยันว่าแนวทางนี้เป็นหลักการเดียวกันที่ฝ่ายไทยเราก็ยึดถือมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้สถานการณ์และห้วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนทางกองทัพก็ย้ำว่าเราก็ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นการยกระดับสถานการณ์ค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ก็มีข้อห่วงใหญ่จากประชาชนนะคะก็คือกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการยูเนสโกมีนางเฟื่องสกุณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์เป็นผู้นำคณะมันก็เกิดความกังวลตามมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวจะไปสกัดการขึ้นทะเบียนมวยไทยกับชุดไทยของประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้คุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงประเด็นนี้เลยบอกว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการยูเนสโก ไม่ได้กระทบสิทธิ์การยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะว่าการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะว่าทางยูเนสโกเนี่ยเวลาที่เขาจะขึ้นทะเบียนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติอยู่แล้วโดยการดำเนินงานของยูเนสโกนะคะจะเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังจะไม่สามารถไปคัดค้านหรือไปแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้เลยกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบอกด้วยว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วเราเป็นมาตั้งแต่ปี2025แล้วนะคะจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029ก็คือมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีเราจะเรียกว่า UNESCO Exclusive Board ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยค่ะทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการร่วมก็คือมีเวียดนามมีอินเดียมีเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่ากัมพูชาเข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยเราจะมาขัดขวางการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมได้เราสลับไปดูโหมดสนามเลือกตั้งกทม.กันบ้างนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันนี้ฮือฮามากมีโพออกมานิดาโพค่ะปรากฏว่าคุณชัดชาตินี่หูทิ้งห่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไล่ฝุ่นเลยอะ 72.35 แล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าที่ฮือฮาก็คือว่าคุณมลิกาแคนดิเดตผู้ว่ากทม.เนี่ยมีคะแนนแซงอาจารย์โจดร.โจชัยวัฒน์เรียบร้อยแล้วนิดาโพได้เผยผลสำรวจนะคะบอกว่าโค้ง2เนี่ยเป็นสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครอันดับที่1 72.35 ค่ะเป็นของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ2 9.6 คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ3 8.8คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจจากพรรคประชาชนนะคะโดนแซงไปแล้วอันดับที่4 3.1 เป็นคุณอนุชาบูรพไสยศรีจากประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ 2.7 ยังไม่แน่ใจ 1.35 เป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะขณะที่สนามเลือกตั้งสกนะคะผู้สมัครอิสระยังครองอันดับ1 32.85 อันดับ2เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชน 27.8 อันดับ3พรรคประชาธิปัตย์12.3 และอันดับ4 8.6 ยังไม่ตัดสินใจขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานบุกตลาดเช้าสาทรสะพาน2ตรอกจันนะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจกันเพียบเลยคุณชัชชาติพูดถึงโพด้วยบอกว่าก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การหาเสียงของทีมงานเดินหน้ามาถูกต้องแล้วมุ่งเน้นการนำเสนอนโยบายเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงการโจมตีคู่แข่งถ้ามีข้อกล่าวหาใดเกิดขึ้นก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงมองว่าการจัดเวทีปราศัยในยุคปัจจุบันอาจจะมีข้อจำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมรับฟังมีแค่หลักร้อยก็ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณที่จำกัดนะคะสื่อออนไลน์มีประสิทธิภาพเข้าถึงเป็นวงกว้างสร้างพลังได้มากกว่าเห็นได้จากการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลแล้วก็ป้ายโฆษณาเพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้แล้วสิ่งที่คุณชัชชาติกังวลนะคือกลัวคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะก็ขอความร่วมมือว่าถ้าเกิดใครออกมาได้นะ28มิถุนายนนี้ชาวกทม.นะคะให้ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยคุณอนุชาค่ะก็มีคุณอภิสิทธิ์ไปช่วยหาเสียงนะที่บางนาพะขนงชูนโยบาย AI ปฏิรูปจราจรน้ำท่วมเป้าโค้งสุดท้ายแบงคอกวิชั่นค่ะปลุกความหวังของคนกรุงชวนฟังปราศัยเสวนาที่พาร์คสีลมช่วงเย็นนี้ด้วยแล้วก็คุณมลิกานะคะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการเรียนรู้ยกระดับการโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเยาวชนในอนาคตแล้วก็กกต.ขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นนะคะแล้วก็งดเผยแพร่โพก่อน7วันที่จะมีการเลือกตั้งด้วยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วกับขอข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์ เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 13:50 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชพันธุ์ประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดเช่นยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิมครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายครึ่งทัสทูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและได้ส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉลองพระองค์คลุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฉายพระรูปด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสาเกตรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้ในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณพระตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจัดทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญเวลา 17:11 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามน นิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปที่สวดทํานองเลื่อนและทํานองลากซุงและวัดปยุรวงศาวาส4รูปซึ่งสวดทำนองเลื่อนและในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดปยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดรา ชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระโดยพระราชวชิระเมธีรองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิตศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขตะปรมราชกถาโดยในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าด้วยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบและมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องตามพระราชสวนีพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำสะท้อนถึงพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วจึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประสบกนิกรเวลา 14:30 นาทีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจารณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชุมพิษเดชรัตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์บริษัทเป็นทำรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีชุมพรวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควรตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสดับปกรณ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ ดาวค่ะ

นี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวกดบัตรสิ่งนี้ตั้ง notification ไว้เลย27มิถุนายนนะคะกับการกดบัตร Rookies Devo's Concert นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองจะได้เจอกันกับวอวรรณรัตน์ค่ะต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินน้องนุนิวชวรินทร์นะคะมาคริสจากบัสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสด้วย27มิถุนายนนี้นะกดบัตรพร้อมกันตอน10โมงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็ตั้ง notification ไปเจอกันในวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ได้เลยค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดาชี
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
1: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
2: เร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: RE
1: พอดีอย่างที่คิดเ
2: รRE
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: RE
1: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: ใต้โต๊ะทำงาน
5: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
6: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
5: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
7: ่
5: ะ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันศุกร์ทุกการเติบโตต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนการเก็บประสบการณ์ในเกมชีวิตจริงก็เช่นกัน
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ Dao ค่ะ

นี่คือจะเป็นรักแท้นะคะเป็นเพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักร้องโดยคุณโดมจารุวัฒน์เสียงสมูทมากแล้วก็มีแค่เธอจากเจฟซาเตอร์ด้วยหมดเวลาของดาวแล้วเราเจอกันใหม่วีคหน้าเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยงานจากพี่พันธ์กับไม่เคยอยู่ในสายตาขอให้ทุกคนมีวันศุกร์มีเสาร์มีอาทิตย์ที่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a pop.

0: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยทูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
4: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันครอสเดินหน้าเลือกประธานคณะกรรมาธิการร่วมกันภายใน30วันวางแก้ไขข้อพิพาทกำหนดเขตทางทะเลอย่างสันติพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติสักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันนี้ประเทศไทยได้นำส่งหนังสือตอบของไทยให้กัมพูชาเพื่อแจ้งการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือถึงไทยแจ้งการเริ่มกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในการนี้ฝ่ายไทยได้แจ้งการแต่งตั้งนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นตัวแทนและรองตัวแทนในกระบวนการประนอมตามลำดับรวมทั้งได้แจ้งชื่อผู้ประนอม2คนที่ฝ่ายไทยแต่งตั้งได้แก่ผู้พิพากษาอันเบิร์ตเจฮอฟแมนสัญชาติแอฟริกาใต้และผู้พิพากษารูดิเกอร์เวอร์ฟุมสัญชาติเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้ว่าเป็นไปเพื่อการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคอสเท่านั้นทั้งนี้ภายใน30วันหลังจากนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมต่อไปโดยประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อที่โฆษกกองทัพบกยืนยันพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและเดินหน้าเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ควบคู่กับกระบวนการทางการทูตคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
4: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสภาพพื้นที่จริงและรับรู้ถึงความยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยตามแนวชายแดนซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนเป็นภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากและต้องอาศัยความพร้อมของกำลังพลอยู่ตลอดเวลาโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าพื้นที่สูงตามแนวชายแดนซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญปัจจุบันมากกว่าร้อยละ90อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่ากองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทต่อทุกความเคลื่อนไหวแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะดำเนินไปในมิติของการเจรจาและการทูตก็ตามทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินงาน3ด้านสำคัญได้แก่การเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงการปรับปรุงที่มั่นและเส้นทางส่งกำลังเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจยึดถือความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนควบคู่กับการปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
3: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิตติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กิน

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
4: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง

0: ับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาเพทูไฟยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินของประเทศภาพรวมและสสภาวุฒิแจงที่มาเงิน28ล้านพร้อมให้ DSI ตรวจสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาเพย์ทูไฟล์หารือสำนักงานการบินพลเรือนตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางคุ้มครองนักบินไทยสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมการบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการจ้างงานนักบินไทยและข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับโอกาสในการทำงานบิน Pay to Fly ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจจากสังคมในขณะนี้ว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการประกอบอาชีพของนักบินไทยรวมไปถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินของประเทศทั้งนี้ตนได้หารือร่วมกับพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูรผู้อำนวยการสำนักการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยสำนักการการบินพลเรือนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าสู่อาชีพนักบินส่งเสริมระบบการจ้างงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปถึงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการบินของไทยในระยะยาวด้วยโดยคมนาคมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองโอกาสในการทำงานของนักบินไทยและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินไทยและจะติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเสนอและมาตรการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรการบินและอุตสาหกรรมการบินในภาพรวมโดยเราก็ตามเมื่อคณะกรรมการได้ข้อสรุปและมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนจะรายงานผลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ส.ส.ภาวุฒิแจงเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างโยงเครือข่าย Forex อาจมาจากการลงทุนเทรดทองยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนพร้อมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ชำระเงินออนไลน์และอีกมากมายและก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวก็ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงจึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของตนเองเมื่อ3ปีที่แล้วเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือโบรกเกอร์เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์เงินที่เข้าสู่บัญชีในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วในเรื่องนี้ขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้วและไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดและมาจากบัญชีใดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์พนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อ
3: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง X
6: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
5: แค่คิดถูกต้องไหม
6: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมวกเลย
5: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
9: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
13: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. ครับเรื่องราวของ Mauricio Pochettinoกุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกายกย่องเลอเนลเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาว่ามาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเวิลด์คัพโดยเลอเนลเมสซี่ดาวยิงตัวเก๋าของทัพฟ้าขาวเพิ่งกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลก2026หลังเหมาคนเดียว3ลูกให้ทัพฟ้าขาวชนะแอลจีเรีย 3-0 โดยล่าสุดมาริเซียโอ ปาเชตติโน่เฮดโค้ชของสหรัฐอเมริกาออกมายกย่องดาวยิงว่าเขามาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่ว่าจะเปรียบเทียบหรือใช้คำอุปมาใดๆหรือคำคุณศัพท์ใดๆมาอธิบายเขามันก็เป็นไปไม่ได้มันจะไม่ยุติธรรมโดยมันน่าเหลือเชื่อมากๆที่ได้เห็นทีมแชมป์โลกกับนักเตะของพวกเขามันเป็นเกมแรกที่เราดูและสามารถได้ยินเสียงแฟนบอลชัดเจนยิ่งกว่าเสียงของผู้บรรยายและที่สำคัญที่สุดคือการมีเมซี่หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุยได้หรือเปล่าสักคำแค่ไม่นานแล้วเจอว่าเฮ้ยไม่ได้จะโทรมารบกวนใจแค่เงาและไม่มีใครหายคุยเหมือนวันก่อนมันนอนไม่ค่อยหลับอีกกลับ

0: 的平时疼
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันศุกร์เรียนรู้จากการแพ้บ้างเพราะไม่ได้แปลว่าเกมจบลงแล้วแต่มันคือการเก็บประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธทอล์คพุทธโธ

0: อาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับราชชุดขาวเรอัลมาดริดประกาศบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในสัญญาสิ้นสุดลงช่วงปลายเดือนมิถุนายนโดยแนวรับวัย27ปีตกลงสัญญาค้าแข่งในทีมซานดิเอโกเบเดบิลเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงวันที่30มิถุนายน2030หลังการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องค่าเหนื่อยและมูลค่าของนักเตะด้วยโกนาเต้ย้ายจากอาร์เบร์ไลป์ซิกมาร่วมทัพหงแดงในปี2021ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์และกลายเป็นกำลังสำคัญในแนวรับตลอดช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงสนามรวม183นัดในทุกรายการพร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและลีกคัพ2สมัยด้วยก่อนอำลาทีมแอนฟิลด์เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสกล่าวอำลาแฟนบอลอย่างเป็นทางการในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับเบรนท์ฟอร์ดในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
5: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
1: ันเสาร์ที่ไม่ต้องเร่งรีบนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มใช้เวลาพักหัวใจบ้างนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับอาร์เซนอลแชมป์กับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดยังคงถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับ1ในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อมานั่นคือ2026ถึง2027จากการประเมินของ Betfair บริษัทรับคะแนนถูกกฎหมายในอังกฤษโดยทีมของมิเกลอาร์เตต้าเพิ่งคว้าตำแหน่งแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันโดยเรือใบสีฟ้าพลาดโอกาสลุ้นแชมป์หลังทำได้เพียงเสมอกับบอร์นเมาท์ในนัดสำคัญช่วงท้ายซีซั่นส่งผลให้อาร์เซนอลก้าวขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการหลายชั่วโมงข้างหน้ากดติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
0: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์เริ่มต้นด้วยการใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2นาฬิกานี้ครับต้องปรับตัวแบบด่วนๆอันเชลติโลคาซิเมโรดึงเอนดริกลงสนามก่อนแซมบ้าจะอับอายที่บอลโลกโดยบราซิลเปิดฉากบอลโลก2026ได้อย่างน่าผิดหวังทำได้แค่เสมอ1-1กับโมร็อกโกโดยนิวเจอร์ซีย์และตอนนี้โกรายงานว่าคาร์โลอันเชลติมีการบ้านกองโตที่กองไว้และต้องแก้ก่อนเกมในที่จะไปเจอกับเฮติโดยสิ่งเดียวที่ช่วยให้ขุนพลแซมบ้าไม่แพ้ในนัดแรกคือลูกยิงสุดสวยของวินิซุสจูเนียร์ที่ตีเสมอได้ในครึ่งแรกโดยหลังจากอิสมาเอลไซบารีเปิดสกอร์ให้โมร็อกโกก่อนแต่นอกจากโมเมนต์นั้นบราซิลแทบไม่มีอะไรให้ดูเลยทั้งเล่นไม่มีจังหวะสร้างโอกาสได้น้อยและควบคุมเกมไม่ได้แทบตลอด90นาทีปัญหาแรกที่ต้องแก้คือตำแหน่งกองกลางรับอย่างคาซิเมโร่โดยดูแก่ตามวัยทุกนาทีที่อยู่บนสนามแพ้บอลคู่ต่อสู้ 6-8 ครั้งตามไม่ทันจังหวะเกมและโดนใบเหลืองก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกพักครึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจคืออันเชลติเลือกส่งฟาบิญโญวัย32ปีที่เล่นในซาอุดิอาระเบียมา3ปีลงแทนแทนที่จะให้โอกาสแอนเดอร์สันกองกลางวัย26ปีจากอาตาลันตาโดยกำลังจะย้ายไปให้แมนยูไนเต็ดเกมกับเฮติน่าจะเป็นเวทีที่เหมาะสมสำหรับเปิดทางให้คนรุ่นใหม่และแนวรับก็มีปัญหาไม่แพ้กันแม้เกเบรียลมาร์กาเยสและมาร์กิโญจะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งและตำแหน่งแบ็กซ้ายยังอ่อนแอโดยเฉพาะโรเจอร์อีบายเยสที่ถูกเล่นงานหนักจนโดนใบเหลืองและถูกเปลี่ยนออกพักครึ่งเช่นกันโดยอันเชลติกำลังทดลองให้แอนเดอร์สันและเป็นแบ็คขวาในการซ้อมก่อนเกมเฮติหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
7: E-spiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ประกาศยืนยันการคว้าตัวยานพอลฟานเฮลเคอร์ประกาศหลังจอมแกร่งมาจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์โดยจากรายงานสื่อหลายสำนักระบุว่าสเปอร์เซ็นสัญญาระยะยาวกับนักเตะเป็นเวลา5ปีถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2031และไบรตันจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว 20%หากในอนาคตไกเดทองตัดสินใจขายกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกไปโดยแถลงการของสเปอร์ระบุว่ายามพอเป็นแฮกเกอร์หลังที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งในพรีเมียร์ลีกและในระดับทีมชาติและเป็นผู้เล่นที่เราติดตามมาหลายปีนอกจากเนื้อคุณภาพด้านเทคนิคและสัญชาตญาณเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วเขายังมีความเป็นผู้ใหญ่บุคลิกภาพและความเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองหาในการดึงนักเตะเข้าทีมหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่หวังว่าความสุข

0: จะรีบเดินทางมาเคาะประตูหาคุณในเร็ววันนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับอัลเบิร์ตไลป์ซิกปฏิเสธข้อเสนอรวมมูลค่า100ล้านยูโรจากเลี้ยวปูเป็นที่เรียบร้อยหลังทีมหงแดงพยายามเดินหน้าคว้าตัวยานิโอมองเดแนวรุกดาวรุ่งวัย19ปีที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของยุโรปโดยรายงานระบุว่าข้อเสนอของเลี้ยวปูประกอบด้วยค่าตัวเบื้องต้น90ล้านยูโรพร้อมโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรตามเงื่อนไขผลงานแต่ถูกปฏิเสธทันทีของฝ่ายบริหารอัลเบิร์ตไลป์ซิกซึ่งยังไม่มีความต้องการปล่อยนักเตะออกจากทีมในเวลานี้ด้วยแหล่งข่าวเผยว่าสโมสรจากบุนเดสลีกามีจุดยืนชัดเจนในการเก็บรักษาดิโอมองเต้ไว้เป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีการพิจารณาขายจริงในอนาคตตัวเลขที่ไลป์ซิกต้องการสูงกว่า120ล้านยูโรหรือประมาณ104ล้านปอนด์นอกจากนี้มูลค่าของนักเตะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีกโดยขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการจากสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเพิ่มสูงขึ้นไปตามกันด้วยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: นำไปสู่การตั้งคำถามครั้งใหญ่เกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับความเชื่อทางศาสนาด้วยหุ่นยนต์สุดไวรัลตัวนี้ชื่อว่าบูซูไนด้าโดยเป็นปรากฏตัวอีกครั้งด้วยการเดินอย่างคล่องแคล่วภายในบ้านพักที่ดูไบเพื่อมานั่งเคียงข้างกับผู้พัฒนาพร้อมกล่าวทักทายผู้สื่อข่าวเป็นภาษาอาหรับอย่างอารมณ์ดีโดยหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัท YS Luta Tech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือ SS Luta Group กลุ่มบริษัทเอกชนเก่าแก่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยปัจจุบันดำเนินกิจการหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคระดับสากลโดยหน้าเว็บไซต์ระบุสถานะของหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าเป็นทูตเพื่อชุมชนและการเล่าเรื่องโดยยูซุฟลูดากรรมการบริหารของ SS Luta Group เผยว่าเหตุผลที่เขาตั้งชื่อหุ่นยนต์ตัวนี้โดยชื่อท้องถิ่นของชาวเอมิเรตส์ก็เพื่อให้เทคโนโลยีเข้าถึงและเข้าใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นโดยปัจจุบันหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นบัญชี Instagram แล้วด้วยโดยชนวนเหตุที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมาจากคลิปวิดีโอที่ปล่อยโดยผู้พัฒนาซึ่งเผยเห็นภาพของหุ่นยนต์กำลังเดินมุ่งหน้าไปยังมัสยิดในดูไบและเข้าไปทำท่าทางละหมาดอยู่ภายในโดยรอยเตอร์รายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของเมตาดาต้าของไฟล์วิดีโอต้นฉบับประกอบกับการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและคลังภาพทางลักษณะของหอคอยมัสยิดลานจอดรถทางเข้าและการตกแต่งภายในสามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง

0: แล้วนึกถึงเมื่อไรก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไง
1: ถ้าหากว่าใจเราไม่เคยจะรักเลยสักทีจะใจวันนี้คงจะไม่แข็งแกร่ง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ตื่นเช้าไปเข้าวัดทำบุญก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.เตือนภัย 2C bromide หรือโคเคนสีชมพูยาเสพติดอันตรายออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทเสี่ยงช็อกเสียชีวิตเฉียบพลันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: อวส.เตือนภัยทูซีโบรไมด์หรือโคเคนสีชมพูยาเสพติดอันตรายออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทเสี่ยงช็อกเสียชีวิตเฉียบพลันกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่ม
7: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะทูซีโบรไมด์ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้จะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนหากเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งในลักษณะของการกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทคล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงขัดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ล่าสุดพบว่าทูซีโบรไมด์หรือยาเสพติดที่ถูกเรียนแบบภายใต้ชื่อโคเคนสีชมพูมักจะมาในรูปแบบของยาเสพติดแบบผสมที่ซับซ้อนมักถูกลักลอบนำไปจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มนำไปผสมกับสารเสพติดอื่นเช่นแคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซิฟินซึ่งทำเป็นสารผสมที่เรียกว่าแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับสารเกินขนาดอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติชักหมดสติและอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันหรือหากผสมกับยาแก้ปวดอย่างทามาดอลจะทำให้เกิดภาวะกดการหายใจซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ในทันทีทั้งนี้ยังถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งตามกฎหมายไทยผู้ผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
8: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ว่าช่างพังพาไปมู
3: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: ให้กิน

0: อังคารคลุมโปง X
1: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะส่ายหัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
0: แค่คิดถูกต้องไหม
1: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
5: ใต้โต๊ะทำงาน
6: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเงี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแท้จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
7: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
6: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
8: ่
6: ะ
8: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ขนแกนนำปราศัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้